0: สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 203,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจจะทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมาผู้อำนวยการเอกมนัส ชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
2: เราจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
1: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากล

0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
2: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก900,000,000 บาท
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
3: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรม แก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดําเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุรางเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: จากนาฬิกา15นาทีต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลละมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลละมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
2: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองจิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองทางอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นหน้าน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026เอลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้คณะ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพชาเลนเจอร์75แครี่เทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครี่สหรัฐอเมริกาได้รับรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาอูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเลนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากำมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกำมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งโค้ชจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปริญสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมิงนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังจังส่งนักกีฬาบาลานซ์ไว้เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกประดิษฐ์อยู่นักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉลิมชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบกัดนองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์ณัฐตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนณพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม่เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2500

0: เมืองเพื่อเอาคลิปนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษฎาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านคณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
4: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
5: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติด อยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
4: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
5: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปแล้วครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่สองก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่สามก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่สี่ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
4: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
5: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้เนี่ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
4: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
5: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท. ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
4: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
5: ครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นน่ะมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมแล้วขณะนี้เป็นต้นครับ
4: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
5: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ

0: ะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามรากรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
2: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู
1: ่ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus กล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่ง plus มองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
3: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200เลยก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50-60แล้ว
1: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
4: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีแดเมจมากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
1: แม้ว่าไทยช่วยไทย plus อาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกาอิปาโลรายงาน
0: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
5: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผย

0: ่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ 2569 จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
1: เรามุ่งเน้นนะเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทช.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รัฐก็เสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
0: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญ Wellnessสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้มีชื่อเพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านwellnessที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสงอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านwellnessโดยนายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจwellnessของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและwellnessกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจwellnessของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิตอล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกแก้วสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนาริมนอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

พิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ IT คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ IT ที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮก

การโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเนชั่นเซนทริกเน็ตเวิร์กกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333 ต่อ1638 อีเมล somnet.p@msu.com

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีคนรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงอยู่ตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมงตั้งนาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัว

0: จไทยประชา
1: คุณอาจได้รับเพราะวิชาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันวิชาชีพป้องกันภัยไซเบอร
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี

0: ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการณ์ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศ

0: าสหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกผู้เกลียผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศม.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเป็นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างเพื่อมีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 นมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7 เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20 วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
3: นายทรงกฤษสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพลุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรตลอด24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วย
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโตเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งมาโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการเสริมสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบดใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5

0: าน 380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
0: นายศิริศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์ประธานสถาบันอีฟเวสเซนเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมของการประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
2: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหวังใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุทธามาทักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกปท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกผู้เครือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับยืมสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้อำนวยการกปท.ย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกปท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดรถโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินไฟดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคม2569ณเมืองดูไบ และวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึง65%สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาปทุมมารายงาน
5: รัฐบาลเรียนใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสงวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟิกฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลา

0: มน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสถือว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
2: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอนเองในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
3: างสาวอนาภาลู่วีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

0: ีสีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันและเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
2: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชัยดีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ามีการประชุมกันได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิวลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สสทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

อาณาจักรสี่โคตรบุญนี่เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเหลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้มึง

ถ้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยไม้อันนี้จากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากในเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนี้

เมื่อมาส่งสัตว์เปลี่ยนสูญสามชีวิตผู้คอยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนมานามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากที่ยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล้ว

สีโคตรตะบุดยังซาดแต่งสมเสื้อเลือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝ้าฟังพาดพนมตั้งกันเทินหมุนเข้าพอเม

รู้จักสี่โคตรบุตรนี้นั่นฮักเมนซาดไทลาวซอนซังของเทียราคาเจือยืนยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮ้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กวดโตไอ้น้องเอ๋ย

น้ำทองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

อุลังกธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมทองซองฟังโคงไทยลาวสิยงยืนยาวมันบ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮาลุกกระเฮือนฮือซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมื้อสินายกัน

พนมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เหืองส่วนสิส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้าง

ศักดิ์ศรีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างไฟ

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึก

คงจะงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนตาสีของชมพูทวี

初做热恋，主动的不落为话，他不平价，空着不拉他拿，รักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้จึงได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นนิ่งนามมาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปจึงเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรตัวนี้ชนชาติไทยสีโคตรตะโบนและมีปราสาท

จรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผาโน้นตะงังสูงเป็นมุมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฝั่งทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายผ่านคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

ทพประตูเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากสองโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4,000 ปีมาแล้วสีโคสกุลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตรบูน

ที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตับนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงขังยาวุคองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตรบุญได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นฟ้าซึ่งต่างหลังนี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาม้าดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรบุญนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นักที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหรืออกของเราตถาคต

้องเหนื่อยถึงพื้นแผ่นดินถิ่นนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

สีโคตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรื่นเริงจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่น

สมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแล

ฟองสบู่ร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้นี่เราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100ถึงจะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและของขาวระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่เลยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์ก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริหรือว่าพรหมหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศษลานทองจากภาษาเทวนาคริและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหลด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริสู่สิงหลจากสิงหลสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว

กลางแห่งสุวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญส

ันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในเบลาเป็นตัวหนังสือธรรมและไข่น้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสองฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะปูได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่าง

เงินสิหมดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบุญยังเป็นซาดแฟงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังทาดพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮาไอ้

หนังสือผูกเรื่องอุรังคธาตุและอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์บ้างตลอดจนมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษย์ชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

นานอุรังคธาตุมีร้อยกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำความสนธยาอันมืดมนของอาณาจักรสีคู่ตะบูตะโบราณบัดนี้ได้เปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จำเรียนอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกันด้วยกันกันแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำที่มีหนองคลองตรงสิ่งร่วมตกแต่งทะเลสาบหนองแสตลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานผู้คนโบราณชาวสีโคตะกูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างวัดพระธาตุและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติ

ในเล่าเรื่องพุทธประวัติบรรยายด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆ

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วแต่มีลัทธิบูชาลูกบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้ไปคล้ายกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโอนสันพระบาทเวินป่าและได้สั่งที่ในกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าทรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาหลวงบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับหลวงกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเราไม่จะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเราไม่จะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสขาจะคุมมาทาเทวนาคามหิต

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพาพายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุญจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปบ่ว่าสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งข้าวปลูกป่าปลูกดงมือเนลุกคะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่เพื่อนแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอปักหนึ่งวันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกคะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหันจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องไห้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเรือยถือควรผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้ออ้อน้อว่าสัตว์เพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไพ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

ามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ญาติเฮือแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไหนบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสา

ุลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้าก็โฉกหกหักดูถูกดูแค้นคนถูกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพานคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเขาหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเขาหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้เพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มากขาดกระเด็นแท้

ขั้นหนึ่งมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกฟุ้งคนทุกไห้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบ่บุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเป็นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเป็นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกินทีตามวิธีโลกกวงท่วงส

คือถอดเด้คือถอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก๋ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูขุนบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยิ่นจุบปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพี้ยนเพลินแผนสวรรค์

ลิงได้ม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแถดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำมากหมู่ใหม่บานหอมเฮือน

ดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอไผสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไผสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยส้มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถ็มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำไห้หาใหม่บ่มีบัดนี่แปนเอิด

สายนาทีห้องให้แม่ใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรว่าเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ตกยากให้เทินขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

พองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งเบิดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียนก็ยอมตายต่างลูกแท้ดายท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทฮักแพงสุโขสุขคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งร้ายโดยปวกพ้นฮักพี่นี่ฮักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้รวมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาเฮงงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างรวมเฮงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงหมดค่าราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสื่อมเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 กับเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจื่อบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

ไข้เก็บคอยเหมียนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่องเผาเราได้เฮามาแพงป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสร้างเอาเหือแห้งเป็นทุนเขาทั้งความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

หัวแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไตจากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาที่กวงบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอร์ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์เก กิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่งวกไม่ง่วยเปียกเสียคะมีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้ก็มุ่งตรง

สมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นเถอะมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมนิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญสำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพะปรดในสายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮือนเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาละสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ทีนี้เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขวนสางกุศลแห่คิดคำทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางหน้าพุ่นยั่งกว่างกว่าหลัง

ถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกายลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเอียงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันซ้อมเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมาก
แล้วพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันทำอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงนิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเตตภาวินีเซตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลสัจศีลรวมเป็นอริยกันตศีลลังยังไม่มีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราก็ย้อมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารามนี้ไว้

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เปิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงี่ยมฝนเสียมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินทางนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัตท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่อย่างต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทากุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายวัฒนติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจคณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนนึงอีกกลุ่มหนึ่งเอกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาพงกละสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมะพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอั ันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเคี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเคี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี่กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสัพปัสสาสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนกันแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกาวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวเงินต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงว่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบจะเอาเดียวนี่ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอดคืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนท์รับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงค์ชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกะขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นคณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล็นเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฝืนทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฝืนเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคาโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติธรรมทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหันนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยถากถางการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุ ชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้างป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้ชักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายณโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสร้างอำเภอเสกามือทุกวันมือจังหันมือสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแผ่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแผ่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัด ได้รักษาทุกป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังฆยนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระภาพเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาตัมพุทธะโกสันสัสุธรรมตั้งท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสันนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมก็ไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าขาดตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่เรื่องนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกูอย่างนี้มีสตามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีป
2: ัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนมหาเสเนนมตุนาไม่สามารถพักเพียรต่อความตายได้จักต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นพวกมีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ไม่ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตมหิทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆซื้อเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นไปแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจเป็นคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่า เมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังดูเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าตั้งแต่เสาคู่แรกเนี่ยมันแรงคู่เสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายจะมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงโกของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็แล้วกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
0: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
3: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิต

ถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู่นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเลยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพระตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกระถินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกระถินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสร้างวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้

โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเนื้อจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้และสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในประชิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพกแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามัลลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมือง
สีโคตรตะบูนบ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตตะบูนสีโคตตะบูนสีโคตตะบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโค้งไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตตะบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวฉลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนา

ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

พราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยอริยคุณสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจรณะการที่เราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะทำให้จิตใจของเราผูกพันอยู่กับพระพุทธองค์ใจก็จะผ่องใสขึ้นทุกๆวันดวงจิตก็จะถูกปรับปรุงให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งมหากุศลและคุณธรรมทั้งหลายซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้ใจก็จะตั้งหยุดนิ่งจึงจะสามารถรองรับสิ่งดีๆรวมทั้งบุญกุศลและคุณธรรมทั้งหลายได้การฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกๆชีวิตที่เราควรจะเอาใจใส่ทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอนิวาระพระบาลีที่ตรัสไว้ในคุถกนิกายธรรมบทความว่าบัณฑิตทราบว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานบิดาและพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่ออันต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีดังนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลพึงชำระทางเป็นที่ไปสู่พระนิพพานให้หมดจดโดยพลันทีเดียวตามปกติทั่วไปของผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบไปด้วยปัญญามองเรื่องราวต่างๆในโลกอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจในชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าไม่ปล่อยผ่านไปอย่างไร้ค่าจะมีใจมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานตั้งมั่นอยู่ในธรรมงามสำรวมในศีลเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้กับตนเองเมื่อมันทำไปเรื่อยๆไม่นานก็จะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ในวันนี้หลวงพ่ออยากจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับบัณฑิตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับทราบเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของพระอริยเจ้าประเภทหนึ่งที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญเลิศลูกๆ ก็คงจะได้เคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านอยู่บ่อยๆวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันคือเรื่องราวชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรเมื่ออบัติขึ้นในโลกแล้วท่านใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสถานที่พำนักของท่านอยู่ที่ไหนมีสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นไรกว่าที่จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะอย่างน้อยท่านก็จะต้องใช้เวลาแห่งการสร้างบารมีถึงสองอสงไขยกับแสนมหากัปเมื่อสมัยที่เกิดมาสร้างบารมีนั้นท่านก็เป็นผู้ที่รักบุญมากทีเดียวทำบุญกันทุกอย่างแต่จะมีอุปนิสัยที่มักน้อยสันโดษไม่ชอบที่จะคลุกคลีหรือสั่งสอนผู้ใดมีปกติเที่ยวไปเหมือนหนอแรดแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาที่ท่านจะลงมาตรัสรู้ปัจเจกโพธิญาณ นั้นจะลงมาในช่วงที่ว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในเวลาที่ท่านจะได้ตรัสรู้ธรรมเพียงแค่เกิดธรรมสังเวชในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็จะได้บรรลุธรรมในทันทีแล้วก็เปลี่ยนสถานภาพจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าบาและเจวรที่สำเร็จด้วยบุญญฤทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นมาเกศาคือผมมนิสะก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นนักบวชเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วจะหอบไปสู่ที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งพำนักอาศัยอยู่รวมกันในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่พิเศษมากๆทีเดียวที่พักอาศัยของท่านจะบังเกิดขึ้นเฉพาะไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปสมกับบุญบารมีของพระองค์ท่านที่ได้สร้างมาเป็นที่สัปปายะอยู่ที่ในป่าหิมพานต์ทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้นะจ๊ะเรียกว่าชมพูทวีปในชมพูทวีปนี้เนี่ยพระอัตถกถาจารย์ท่านแบ่งออกเป็นสัดส่วนชมพูทวีปนี้มีเนื้อที่ประมาณ10,000โยชน์ใน10,000โยชน์เนื้อที่ประมาณ 4,000 โยชน์จะเป็นส่วนของแม่น้ำหรือเป็นทะเลนั่นเองพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มีเนื้อที่เล็กกว่าสัดส่วนของทะเลจะมีเนื้อที่เพียง 3,000 โยชน์และเขตของภูเขาหิมพานต์หรือที่เราเรียกกันจนคุ้นปากก็คือป่าหิมพานต์มีเนื้อที่กว้างขวางทีเดียวกินเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ตัวภูเขาหิมพานต์นั้นสูง150โยชน์ระดับด้วยยอดมากมายถึง 84,000 ยอดงดงามไปด้วยแม่น้ำถึง500สายไหลเวียนอยู่โดยรอบแนนาเขตนั้นจะมีสระใหญ่ตั้งอยู่เจ็ดสระมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปที่ลูกๆคุ้นชื่อกันอย่างดีก็คือสระอโนดาตต่อจากนั้นก็จะเป็นสระกันมุนดะสระรัฐการะสระชัดทันตะสระกุณาละสระมันทากินีสระสีหะปปาตะยาวกว้างและลึก50โยชน์กลม250โยชน์เท่ากันทั้ง7สระในสระทั้ง7นั้นสระอนุดาตมีชื่อเสียงมากที่สุดสระอนุดาตจะถูกแวดล้อมด้วยภูเขา5ลูกคือภูเขาสุทัศนะภูเขาจิตตกูฏภูเขาการกูฏภูเขาคันธมาศและภูเขากไลลาศในภูเขา5ลูกนั้นก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันนะจ๊ะสุทัศนกูฏเป็นภูเขาทองสวยงามตั้งตระหง่านรัศมีสว่างสวัยสูงถึง200โยชน์ข้างในจะโค้งสันฐานจะเหมือนปากกาตั้งปิดสระอโนดาตไว้ส่วนเขาเจตกูฏเป็นภูเขารัตนะทั้งหมดรัตนะทั้งหลายรวมอยู่ที่จิตกูฏบรรพตนี่แหละส่วนเขาการะเป็นภูเขาแร่พลวงเขาคณมาศเป็นยอดเขาที่มีพื้นราบเรียบหนาแน่นไปด้วยคันธชาติของหอมทั้งหลายจำพวกไม้รากหอมไม้แก่นหอมกระพี้หอมไม้เปลือกหอมไม้สะเก็ดหอมไม้รสหอมไม้ใบหอมไม้ดอกหอมผลหอมไม้ลำต้นหอมดารดาไปด้วยโอสถนานาชนิดภูเขาคันธมาศนี้เนี่ย
จะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือในวันอุโบสถข้างแรมจะเรืองแสงเหมือนฐานไฟคุแดงเครือเลือดน่าดูน่าชมทีเดียวส่วนเขาไกลล่าจะเป็นภูเขาเงินภูเขาทุกลูกมีส่วนสูงและสันฐานเสมอกันภูเขาสุทัศนะภูเขาเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกันตั้งปิดสะอโนดาตเอาไว้ภูเขาทั้งหมดนั้นน่ะตั้งอยู่ได้โดยอนุภาพของเทวดาและนาคแม่น้ำทุกสายจะไหลไปที่ภูเขาเหล่านั้นน้ำทั้งหมดก็ไหลไปสู่สะอโนดาตเวลาที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรจะโคจรไปทางใต้บ้างทางเหนือบ้างส่องแสงปฏิสะนั้นในช่องระหว่างภูเขาไม่โคจรไปตรงๆโดยสาเหตุนี้เองสะนั้นจึงเกิดชื่อว่าสะอโนดาตแปลว่าไม่ร้อนมีแต่ความใสเย็นตลอดเวลาเพราะพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงในสาโนดาตนั้นธรรมชาติจัดไว้อย่างดีทีเดียวมีแผ่นมโนศิลาและหรดานปราศจากเต่าปลามีน้ำใสแจ๋วเหมือนแก้วพลึกมีท่าลงสงสนานซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตขีณาสพและเหล่าฤาษีผู้มีฤทธิ์ลงสงสนานทั้งเหล่าเทวดาและยักษ์ก็มาเล่นน้ำกันแต่จะแยกกันนะจ๊ะไม่ปะปนกันที่ข้างๆของสระอโนดาตนั้นมีปากทางสี่ทางคือปากทางราชสีปากทางช้างปากทางม้าปากทางโคอุสุภะปากทางทั้งสี่จะเป็นทางไหลของแม่น้ำสี่สายฝูงราชสีห์น่ะมีมากมายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกจากปากทางราชสีห์มีโขลงช้างฝูงม้าและฝูงโคอยู่จำนวนมากทางฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกจากปากทางช้างแม่น้ำที่ไหลออกไปทางทิศตะวันออกจะเลี้ยวขวาจากสะอโนดาตสามเลี้ยวไม่คล้องแวะกับแม่น้ำอีกสามสายไหลผ่านถิ่นอมนุษย์ทางภูเขาหิมพานต์ด้านทิศตะวันออกแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรส่วนแม่น้ำที่ไหลออกทางทิศใต้เลี้ยวขวาที่สะอโนดาตนั้นสามเลี้ยวไหลตรงไปทิศใต้60โยชน์ทางหลังแผ่นหินจะภูเขาทะลุออกมีกระแสน้ำประมาณ30คาวุธล้อมอยู่ไหลผ่านทางอากาศ60โยชน์ไปตกลงบนแผ่นหินชื่อติยคระแผ่นหินก็แตกด้วยความแรงของกระแสน้ำที่แผ่นหินชื่อติยคระนั้นก็เกิดสะโบกรณีชื่อติยคราประมาณ50โยชน์กระแสน้ำพังที่ฝั่งสะโบกรณีทะลุหินไป60โยชน์ตอนนั้นก็พังแผ่นดินทึบออกไป60โยชน์ทางอุโมงค์กระแทกติระฉานบรรพตชื่อวิชชะไปเป็นกระแสน้ำห้าสายเช่นเดียวกับนิ้วมือห้านิ้วกระแสน้ำในที่ที่เลี้ยวขวาสะอโนดาตไปสามเลี้ยวเรียกกันว่าอาวัตคงคาในที่ที่ไหลตรงไป60โยชน์ทางหลังหินเรียกกันว่ากันนคงคาไหลไปทางอากาศก็เรียกกันว่าอากาศคงคาที่ตั้งอยู่ในอากาศ60โยชน์ที่หลังหินชื่อติยคระเรียกกันว่าติยคระโบกรณี
ตรงที่พังสะทะลุหินเข้าไป60โยชน์เรียกว่าพหลคงคาในที่ที่ไหลไป60โยชน์ทางอุโมงค์เรียกว่าอุมมังคคงคาส่วนในที่ที่กระแทกเดรัจฉานบรรพตชื่อวิชชะแยกเป็นกระแสน้ำ5สายก็กลายเป็นแม่น้ำทั้ง5คือคงคายมุนนาอจิรวดีสรภูมหีนี่ก็คือที่มาของแม่น้ำทั้งหลายหลวงพ่อได้เล่าเรื่องราวของป่าหิมพานต์เอาไว้ในที่นี้ก็เพื่อจะให้ลูกๆทั้งหลายได้มีพื้นเอาไว้บ้างก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าการที่พระองค์ท่านจะบรรลุความเป็นปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านก็ต้องสั่งสมบุญบารมีมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆในโอกาสต่อไปหลวงพ่อก็จะเดินนำเอาชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมาเล่าให้ฟังต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ิ่งซึ่งพินซึ่งซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์

ขิดฮอดเด้ขิดฮอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าขิดฮอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงขิดฮอดเด้ขิดฮอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอ

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังคนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

พี่น้องเอ้ยแสนสิทุกพอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ึ้นทบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะคุณกับพี่นี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผากพุ่มสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห่วมเขาได้ตื่มกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแน่นอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแพ่งรักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูงดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะทำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเซนห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนขวนอูดเทียงขวนเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเถิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติกย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองท่านหากเบิดเซนใหม่พัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกับเป่าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี่ยนเล็บกุดหย่อนเหลี่ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุ่งเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่หอน

ถึงล้านถึงบ้านถึงเมืองย่าเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งหล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ใดเส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปลายคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ่อยอ่อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าบางกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าสับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพหายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสท่าป่าปังประวัติตีบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนร

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุญกุศลเบื้องป่าปังกำบา

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกเมื่ออยู่น้ำไทเฮาลูกหลานที่พันเว้าวังเกี๋นี้บุญกุศลเบื่องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้ขับไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งคว่ำหอนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนังแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปคว่ำหอนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยคว่ำเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่ามันฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดนิดงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาปเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันลกหญ้าขาหุ่นวรรณรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาตรงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนมุนมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เพิ่นขาดเพิ่นค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราการแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนลาพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมงอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

ียงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

สียงที่หลังออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวตามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาบาก็ซื่อไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ั้งใจจะได้นู่น 7,000 ผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ให้ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็หวันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปลาเนีปลอบขวัญให้มั่นใจกล้าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงดำรงมาไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกโตโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาว่าชานนะแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในพัฒนาของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆยอมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

่านอนาถบิณฑิกะแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขอ

ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนาในกาลไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจากแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นนี้ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ท่านผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เฉลียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินได้จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติ

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกุลเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จาการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นทั้งขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพ่ให้ผลในบัตรมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเท่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปล้นนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน

0: นไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาโดยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ทางมารดา

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

แต่ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.t@msu

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์มินประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนเข้าอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทั้งนี้นายรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตหน้าของแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เพียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.

0: รวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
1: นายประพันธ์ยังประธานรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติถึงชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการตามมาตรการคือปฏิสิทธิ์และขึ้นแบ็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบเข้ากมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองผ่านผู้กอได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทที่ปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างบัญชีตัดสิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146 เสียงไม่เห็นชอบ4 เสียงและงดออกเสียง20 เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาด้วยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
5: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
4: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชา และทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคล้องเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
6: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันที่สุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: 在他里。บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนี่วองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาช่างใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยึดครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไร
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง

ามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรัม

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนเอกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพึบว่าสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่ว่าสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางน้ำหลากแกงไปหมดแถบอากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตอนนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมัง ดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงท่านว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงขโวสัพพาตาอุชุงคัสตินิเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียว ต้องตื่นตีสองเพื่อตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบ่เนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายบ่บ่ได้คาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้คาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเด็กท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพ่เว่มันจากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละสองห่อต่อหนึ่งวันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัย แล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักสัปดาห์หนึ่งตั้งคอร์สขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องพูดกันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะ กับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะเถอะเลอะเถอะเลอะเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบดายห้องนางเดนอบัดกระต่ายหางก่อมๆสังบดายนางห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบดายห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังบดายนางห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้อง สังมะไรนั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยถ่านไฟฉายไฟฉาย2ถ่าน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยกว่าหลอดดิออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นก็ค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมันต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมาทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมา

ได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดี๋ยวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาอย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายความว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันเลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินจังไรก็ดอกกระเดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นะสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไม่หมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกสักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไป
ความคิดขึ้นมาว่ามันน่า

ต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบองกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนดมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฝ้าเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหล่นมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกอยากกินเหล้าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขอให้พูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาว่าห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือเลยขันยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งใจว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เขาร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอาบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่า งานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งทั้ง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว140,000กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมติในแกโยมเภอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000กว่าเงินสดมาขอปวารณาข้าพเจ้ามาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทําคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี่มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกูเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเขาหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลา งานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาผ่านเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างก็ทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงแกยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี่พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี่ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8,400,000ก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาวัตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดนึงจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็นลูสเป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนึ่งว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวะนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอัทถังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อ

ก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on more than force or more than strength ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆ

0: อันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้ออภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสวัฒโนเกสวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนนึงคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็น
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
2: คนแต่ละคนละคนมีกิเลสมากมายแต่ตนเองอาจจะไม่รู้กิเลสก็ได้เราพากันรักษาศีลพากันทำทานรักษาศีลพากันหัดภาวนาก็ต้องการที่จะชำระกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปเจริญภาวนาให้เกิดปัญญาสมาธิตรงนี้ท่านต้องการที่จะชำระกิเลสเองกิเลสนี่มันมีหลายชั้นหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะชำระกิเลสแต่กิเลสกลับมาเป็นตัวของเราเสียแล้วหมดทั้งทางแล้วไม่มีทางชำระเราตั้งใจจะมองดูกิเลสกิเลสมองดูกิเลสกิเลสเราไปมองดูตัวเราอย่างนี้ก็มีเหตุนั้นจะเป็นการยากที่จะรู้จักตัวกิเลส กิเลสบางอย่าง มันทำให้เราสบายเข้าใจว่ามันไม่มีกิเลสบางอย่างมันทำให้เราเดือดร้อนคุ้มใจอันนั้นเห็นได้ง่าย ไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเราน่ะเรามีตัวมีกายมีใจนี่แหละบางครั้งบางคราวมันน้อยใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็เกิดน้อยใจหรือท้อแท้ใจอันนั้นคือกิเลสทั้งหนึ่งแล้วเราหาวิธีชำระหรือหาวิธีแก้ไขมันท้อแท้ใจหรือน้อยใจมันเพราะอะไรเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจทำให้เราไม่พอใจหรือว่าถือว่าเราทำดีแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ให้ความดีแก่ตนก็เลยน้อยใจท้อใจก็เลยเข้ากับหลักที่ว่าทำดีได้ดีมันมีที่ไหนแท้ที่จริงนั้นเหตุผลนั้นที่จะไม่ได้ดีมีอยู่แต่ตนเองไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นว่ามันไม่ดีได้ดีเพราะอะไร อันนี้เห็นได้ง่ายแต่แก้ได้ยากที่เห็นได้ยากเช่นเราเหนื่อยเช่นเราขี้เกียจไม่อยากไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากทำความเพียรภาวนาพักเที่ยงเปลี่ยนเวลาเอาไว้สักก่อนเถอะตอนเช้าก่อนเถอะตอนค่ำหัวค่ำนี่ไว้สักก่อนกลางคืนดึกสักก่อนเถอะพอดึกดึกขึ้นมาความง่วงเหงามันเลยไม่อยากลุกก็เลยเอาไว้ตอนเช้าสักก่อนเพราะตอนเช้ามันก็หนาวมันอุ่นเลยไม่อยากลุกลุกมันก็หนาวเย็นอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าตนสบายแล้วก็พอเลยล่ะกิเลสมันไปอบอุ่นทำให้เกิดความอบอุ่นพอใจเลยเข้าใจว่าตนมีกิเลสมันแก้ยากยากเห็นด้วย ถ้าหากบางทีมันเกิดโกรธเคืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งมาอยากมองหน้าเห็นใครอันนั้นเห็นง่ายแต่ว่าแก้ยากคือมุ่งแต่จะให้คนอื่นดีถ่ายเดียวตนเองก็พยายามแก้ตนเองอยากเขาทำดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงจะดีเราจึงค่อยสบายอันนี้เห็นง่ายแก้ยากเหมือนกันเราไม่เห็นกิเลสเกิดที่ที่ตัวของเราจะไปเห็นกิเลสคนอื่นที่ว่าเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่คิดถึงกิเลสของตนที่เกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายอย่างกิเลสในตัวของเรานั้นมีตั้งแต่ตัวกิเลสเต็มไปหมดความขี้เกียจเหน็ดเหนื่อยมักง่ายความไม่พยายามที่จะชำระกิเลสก็เป็นกิเลสซ่อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกหลายชั้นหลายเชิงสลับซับซ้อนกันอยู่เราขี้เกียจแต่ไม่พยายามที่จะแก้ความขี้เกียจเลยปล่อยตามใจอันนั้นก็กิเลสซ่อนกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสคือความเศร้าหมองของใจ แล้วเห็นง่ายความเศร้าหมองที่เห็นง่ายๆก็อย่างอธิบายแล้วคือความโกรธรุ่มใจทำให้มืดมิดปิดไม่เห็นความดีของคนอื่นเขาจะดีสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรู้เอาเนื่องกิเลสปิดไว้ปิดคือปิดใจของเรา

ห่อใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องความดีของคนอื่นหรือสิ่งอื่นนั่นเรียกกิเลสคือการคือง่วงหมองคือใจหมองเศร้าหมองพูดกันง่ายๆตามลำดับกิเลสเกิดขึ้นในปัจจัยชาติทั้ง4เอาตรงนี้ไปก่อนผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายมีเป็นบ่อเกิดของกิเลสเหมือนกันนี้ไม่ใช่นุ่งห่มปกปิดเพื่อกำบังความอายแต่ไปต้องการจะให้สวยสดงดงามรูปภัณฑ์ที่สันต่างๆได้อันนี้แล้วก็ไม่พออยากให้ได้โน่นได้โน่นก็ไม่พออยากได้โน่นต่อไปอีกได้แล้วก็มองดูตนเองเอามาใช้แล้วก็มองดูทีแรกก็ดูสดสวยชอบใจกิเลสนั่นอยากได้ก็เป็นกิเลสได้มาแล้วมามองดูชอบใจตนเองก็เป็นกิเลสใช้ไปนิดหน่อยนึงไม่พอใจอยากทิ้งนั่นก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เป็นเพียงสักว่าเป็นเครื่องหุ้มห่อซากอสุรคนเราเขาเรียกว่าผีดิบคือมันเน่าทั้งตัวซึมซาบไปด้วยเหงื่อไข่ความสกปรกปฏิกูล โดยเฉพาะที่วัฒวานทั้งเก้าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นเนื้อทั้งทวารหนักทวารเบาของเน่าไหลอยู่ตลอดเวลาซึมซาบอยู่ตลอดทุกเมื่อทุกวันงานเห็นนั้นเรายังต้องใช้ผ้าหุ้มปกไว้เรียกว่าห่อซากอสุรของปฏิกูลลองคิดดูที่อันผ้าที่เราห่อปฏิกูลของดิบดีมีค่าราคาแค่เท่าไหร่ก็ตามเถอะเอาไปห่อของเน่ากันเน่าไปกันตามไปหมดมันจะดีวิเศษตรงไหนปิดของเน่าห่อของเน่าไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาร์เข้าใจเพียงแค่นี้เห็นเพียงแค่นี้มันก็หมดความกังวลห่วงใหญ่สวยไม่สวยไม่ว่าใหม่หรือเก่าไม่ว่าเพื่อหุ้มห่อร่างกายเพื่อปกปิดของเสื้อก็ปลกปฏิกูลนี่เพื่อให้กายอบอุ่นเพราะอยู่ได้สบายถ้ามีเครื่องนี้ห่มห่ออบอุ่นมันก็เดือดหนาหนาวเดือดร้อนมากอันนี้พิจารณาทั้งหนึ่งแล้วพิจารณาต่อไปอีกถึงเรื่องผ้าหนุ่งที่ถึงเรานุ่งห่มห่อหุ้มอสุรก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกับกระตัวของเราธาตุอาศัยธาตุคือร่างกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผ้าผ่อนที่เรานุ่งห่มใช้อยู่ก็เกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของทั้งสองอย่างนี้พึ่งพาใส่เข้าไปในระยะหนึ่งช่วงระยะหนึ่งเนี่ยก็จะต้องแยกกันไปคือขาดหรือผุพังไปเปื่อยเน่าไปพิจารณานี่ก็หมดกังวลก็เลยเพียงสักแต่ว่าอาศัยช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นอาหารเหมือนกันค่ะนี่ข้อที่สองในใบคืออาหารเราจำเป็นต้องใช้อาศัยทุกวันผ้าอาศัยทุกอิริยาบถแต่อาหารนี่ใช้วันหนึ่งอาศัยวันวันละมื้อคือวันละหนหรือวันละสองหนสามหนชาวบ้านอาหารที่เรารับประทานมันยั่วยวนให้เราชอบใจติดใจในรสชาติสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเห็นแค่เราก็นึกอยากจะกินมากๆทานมากๆพ
ของนั้นดีของนี้ไม่ดีของดีก็อยากได้มากๆของไม่ดีก็ไม่อยากได้นี่มันจิตที่มันเนี่ยจิตที่ปลายลิ้นกิเลสมันปลากระทบปลายลิ้นนั่นเองรู้จักรสชาติว่าดีไม่ดีอันเด็ดอร่อยใช่ไม่อร่อยต้องปลายลิ้นเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าใจยังทีเดียวมันไปสร้างกิเลสขึ้นให้ชอบติดอกติดใจมันพ้นจากปลายลิ้นไปแล้วหมดรสชาติที่ปลายลิ้นเนี่ยมันยังคิดอีกอย่าให้มันแตะที่ปลายลิ้นอีกให้มันกระทบที่ปลายลิ้นอีกเม็ดเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกประการทำให้ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ติดอกติดใจห่วงใยคิดถึงอะไร ทำใจให้เศร้าหมองคิดใจไม่ปกติถ้าอยากอย่างนั้นน่ะการที่ว่าอยากคืออยากได้ถ้าเป็นเรื่องค้นคว้าเรื่องแสวงหาได้มาในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างนั้นเนี่ยเข้ากับเรื่องการต้องการและแสวงหาคือการอยากได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็แสวงหามันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นกินมากคนนี้กินน้อยอะไรต่างคนนั้นรับทานของดีคนนี้รับทานของไม่ดีอะไรยุ่งกันไปใหญ่มั้งเหรอเป็นเรื่องทะเลาะวิวาททุ่มเถียงซึ่งกันและกันไปที่เลดไปใหญ่โตย ถ้าหากเห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องบำบัดโรคคือความหิวเหมือนกับเขาฉันถ้าเขานับทานยาคืนนินเนี่ยขมขมแต่เขาอยากจะให้ไข่มาเลียหายเขาสาคือกินถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็หมดเรื่องกันไป อาหารกับของปฏิกูลอาหารกับของสกปรกลองดูสิคนเราจะดีสักเท่าไหร่ก็ตามอาหารเอามาเคี้ยวเข้าในปากนั่นคายมาแล้วคืนกินไม่ได้มันชกก็ปกไปอยู่ในปากคืนไปในท้องแล้วเปื่อยเน่าซึมซาบเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาของเล็กๆน้อยๆซึมซาบออกมาที่เป็นเศษใหญ่ๆก็ไหลออกไปตามลำไส้เศษกากอาหารเน้นเน่าปฏิกูลเวลานับทานในหัวเลาะกันเฮฮาอยากจะอวดบ้านอวดเมืองเขาเสียสร้างทานอะไรก็ดียังให้เขาว่าตนทานของดีคนดีคนมีหน้ามีเกียรติมีเงินมีทองเวลาถ่ายเทปไปปิดมิดไม่มีใครเห็นหรอกกลัวเขาจะเห็นอยู่คนเดียวก็ยังดมเน่าอยู่ฮะเนี่ยคนเรานั่นเป็นหลงเหมือนกรรมฐานพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่เป็นคำหยาบหลงกินหลงขี่อวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่หลงตนหลงดินหลงกินหลงขี่มันไปไหนกันอาหารที่เราทานก็เป็นขี่นี่เศษนั่นเขาเรียกขี่เศษอะไรก็ตามเถอะถ้าเศษเขาเรียกขี่อ้อยขี่ชานอ้อยเมื่อไรก็ตามถ้าเป็นเศษเขาเรียกขี่อันนี้มันเศษอาหารที่มันไหลไปตามลำไส้คือไปถ่ายมาเขาเรียกว่าขี่เห็นเดียวกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันเข้าไปถ้าออกไปเป็นขี่เมื่อเข้ามือที่แรกเรียกว่าเข่าที่แรกเวลาออกก็เรียกว่าขี่เพียงแค่นี้แล้วมีอะไรหรอกแม้คนที่สุดอันนั้นแล้วมีอะไรหรอกดินน้ำไฟลมมันเก่าแต่ว่าเรากับดินน้ำไฟลมมันบกพร่อง
ดินน้ำมันไม่เพียงพอมันบกพร่องมันเหือดแห้งไปก็เลยเพิ่มเข้าไปใหม่เพิ่มเข้าไปมันนานๆเข้ามันหมดไปก่อนเหือดแห้งไปมันเบาบางไปก็เพิ่มขึ้นใหม่เพียงเท่านั้นก็มีอะไรถ้าหากไม่ทานเสียเลยคนเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เป็นต้นจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องจ้างให้มันอยู่ถ้าไม่จ้างมันเดือดร้อนถ้าไม่จ้างมันกระวนกระวายมันดิ้นรนหาของจ้างคืออาหารไม่จ้างมันถ้าเราพิจารณาเห็นเพียงแค่นี้ก็สักแต่ว่าเพื่ออยู่อย่างเขาพูดกันในภาษาตลาดกินเพื่ออยู่มันถูกของเขาหน้าช่อมหน้าชมคนที่พูดแหมมันช่างพูดจริงจริงกินเพื่อจ้างให้มันอยู่อยู่ก็เพื่อตายอยู่ไปคอยท่าวันตายจ้างมันมีเครื่องจ้างมันพอเพียงมันก็อยู่นานหน่อยนานตายหน่อยถ้าเครื่องจ้างมันพอเพียงคือมันรับทานไม่ได้มันก็ตายเร็วลงไปมันมีสาระได้แหละชีวิตของคนเราในขณะที่เรารับที่ขณะที่เราจ้างเขาให้มันอยู่นี่นะมันพอได้คุณค่าประโยชน์กับมันก็รีบทำเสียทีละอย่าทำเด็ดทำดีมันคุ้มค่ากันรีบทำถ้าที่ได้จ้างไม่ได้เฉยไม่ได้อะไรกับมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันมันก็เสียค่าจ้างเฉยทีละมีพูดสองอย่างเพียงเครื่องนุ่งห่มคือผ้าผ่อนนี่กับอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายยังอีกสองอย่างคือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยและยาสำหรับบำรุงรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ไม่สบายสองอย่างนั่นกันในทำนองเดียวคนนี้เนี่ยที่เหลือไม่อยู่ตามนี้แหละถ้าเราใช้มันไม่เป็นทำให้เกิดกิเลสคือความติดความห่วงใยอะไรชอบอกชอบใจถ้าไม่ได้ก็เป็นห่วงทำใจให้มืดมิดปิดไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณเห็นโทษถ้าได้ขึ้นมาก็เห็นแต่คุณลืมโทษถ้าไม่ได้ก็เห็นแต่โทษลืมคุณมีเพราะกิเลสมันอยู่ต่างมูนี้ครั้นี้เราพากันไปงานที่จะชำระแก้ไขกิเลสแก้ด้วยวิธีใดครับพากันแก้ตรงไหนกันนะครับอันนี้ที่กิเลสได้เห็นกิเลสมันเกิดตามมันนี่แหละแล้วมันเกิดอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะวิยาบทอธิบายมันแล้วคิดหรืออย่างตั้งใจแล้วหรืออย่างว่าเราจะแก้กิเลสหรือมีที่กิเลสห่มห่อเพิ่มพูนทุกวันถ้าไม่คิดและไม่พยายามเก็บแก้มันก็ไม่มีหนทางที่จะหมดจากกิเลสได้กิเลสก็มีละพ่ายแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้ารู้ตัวของมันแค่ไม่พยายามที่จะแก้มันก็จะพาจมดิ่งลงในกองของกิเลสมีห้วงของกิเลสมีวันจะฟูขึ้นมาเห็นนั้นจงพาพิจารณาให้รู้จักกิเลสทุกคนกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาแค่นี้แหละไม่เอามากมายหรอกเอาสองคำนี่แหละกิเลสเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เดือดร้อนกิเลสที่เราชำระสะอาดแล้วนั่นเองเป็นเหตุให้เราพ้นจากทุกข์เพราะนี่ภาวนาเป็นอย่างไม่เอาหนึ่งสายมากมายประสบพบเห็นสิ่งใดได้ยินได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดเท่านี้แหละเอาเนี่ยเป็นปริกรรมภาวนาเพื่อจะได้ความรู้ขึ้นมานี่คือแนวทางที่จะแก้ไขกิเลสนะครับเบาบาง
หรือหมดสิ้นสูญไปในที่สุดเอาละเท่านี้นะ

ใจมันคิดนึกอะไรมันก็ไปตามคิดนึกมันอ่ะมันกระโดดนอกโน่นนี่มันก็กระโดดตามเหมือนกับเงานี่ถ้าเราวิ่งเร็วมันก็เร็วตามเมื่อเราช้ามันก็ช้าเมื่อเราหยุดมันก็หยุดกิเลสดูที่จิตไม่อยู่ที่จิตถ้าหากว่ามันหยุดนิ่งแล้วท่านี่มันก็กระโดดโลดโผนมันก็ยิ่งไม่มีนี่กันไม่มีกิเลสแล้วมันก็เงาเนี่ยไม่มีกิเลสละเหมือนกับเงาไม่มีเงาละท่านเมื่อไม่เดินไม่ไปเหยียบเงาได้อยู่คงที่แต่วันเที่ยงมันเหยียบเงาคงที่เลยหมดแล้วสบายแล้วไม่มีกิเลสแล้วไปงานนี่หรอถ้าห่างเข็มเจอกิเลสเดือดร้อนความหนาวความร้อนเกิดขึ้นมาความที่เจ็บที่ท้าเกิดขึ้นมาความท้องร้อนน้อยใจโรคโกรธหลงเกิดขึ้นมาไม่พอใจคือไม่อยากเห็นกิเลสกลัวกิเลสกิเลสมันได้ใจใหญ่นะท่านมันกระหน่ำเลยนะท่านโกรธได้เล็กน้อยพอก็ทั้งโกรธจัดเขาเกลียดได้เล็กน้อยพอทั้งเกลียดจัดเขาปรุงแต่งมันไม่พอพอใจนี่มันทวีขึ้นทุกทีไม่งั้นเรื่องกิเลสมันไปอยู่ที่ใจนั่นมันเข้าไปปรากฏมันไปซ่อนอยู่ที่ใจเหตุนั้นถึงว่าเมื่อเราต้องการจะชำระกิเลสอย่าไปกลัวตัวกิเลสที่มันโผล่ออกมาในนั้นและตัวการสักขันเราจะไปหาทำลายมันตรงนั้นวิธีทำลายและวิธีประหารมันอย่าไปจับมันตรงที่มันเช่นว่ามันโกรธใครแล้วมันชอบสิ่งไหนแล้วมันอยากได้อะไรอย่าไปมองดูตรงนั้นมองดูตัวของเราที่มันไปชอบที่มันไปเกลียดไปโกรธที่มันพอใจและอยากได้มองดูตัวนี้ต่างหากอย่าไปมองดูวัตถุหรือสิ่งที่มันอยากได้มันจะเห็นมันอันนี้เราไปมองดูในภายนอกมันสงบไม่มีอะไรปรากฏสบายเย็นเนี่ยสบายใจแล้วพอแล้วกิเลสไม่มีอันคำว่ากิเลสไม่มีคำว่าสบายแล้วพอใจแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันหลอกเราให้เข้าใจว่ากิเลสเป็นตัวเรามาถือว่าเป็นเราทั้งเลยหมดทั้งทางไม่รู้ตัวกิเลสกิเลสเรื่องของจรมาไม่ใช่ตัวเราซึ่งไม่ใช่จิตใจถ้าหากเรามีสติรู้เท่าตัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นใจอยู่ทุกขณะจะรวมไม่รวมก็ช่างเถิดขอให้เห็นขอให้รู้ตัวใจอยู่ตลอดเวลากิเลสมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันปรากฏก็เห็นที่ตัวใจตลอดเวลา มันก็ใช้ได้อย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเห็นโน้นเห็นนี้อย่าไปคิดให้เข้าใจว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเห็นนั้นจะให้รู้ใจตัวอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ตัวใจอยู่เสมอใจคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางมันคิดมันนึกคืออาการของใจจัดตรงเนี้ยสักก่อนมันปรุงมันแต่งก็เรียกอาการของใจรู้อย่างนี้ตลอดเวลามันก็ใช้ได้ต่อมาไปกันแล้วเรื่องมันจะเป็นอะไรต่ออะไรข้อสำคัญที่สุดตรงเนี้ยนี่แหละไม่เอาอะไรมากมายหรอก

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนขอใช้เวลาปรารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้นั้นคือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่า
2: สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุข happiness happinessสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์ต้นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั้นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงนั้นถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าฮัตติเนสคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2 ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เต็มจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่อย่างสิ่งหนึ่งปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาว่าคนเรามันมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาตอนนี้ถ้าการมาพูดระหว่างเราจะเต็มบันไดได้หางขนาดอย่าไปถือเราได้เราจะคอยเต็มบาทมันก็เครียดมันแก้ก็อยากเด็ดเลยความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มผู้ที่เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มชนิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรักเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์

เรื่องหน้าที่เที่ยงเนี่ยความบริสุทธิ์แต่ข้างนี้เป็นเรื่องหน้าที่ลงลบไว้อีกเดียวละ duty for duty as it says duty for duty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาตอนนี้มือกับพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆปีนรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไร้ถือบาตรราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบินพระบาทก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยางานยังนิสายะทีเลยะธรรมเนนวณีเจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่างคือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสื่อมทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธิ์วีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพตาลีซึ่งเป็นกะลีธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพตาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพตาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธิ์ขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระซึ่งมีนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วเพื่อกษัตริย์ฤทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีอันตหาปณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนจะหาปณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแปลงกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์ฤทธิ์ฤทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มันอักหน้าทางโน้นเกิดก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโสติยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายะทีเหยะนะเดียวไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดที่หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเขาทำนองว่าดีตีปอดีตีเอหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยจากนั้นนายต้องพูดทำกันเลยว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวฉันปัญหาเนี่ยแต่ตีกับคนมาว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้รับผู้ใหญ่นี่ได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแล้งจะท่วมไม่มีเสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแล้งหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกมากอาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนซื้อเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีต่อดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทางสุขันติบรรลุความสุขซึ่งยังลงโสจริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้อง

างก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆนี่ Happy Meal ตรงนี้มันเสียงหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่า Happy Meal มันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเอ Happy Meal นี่เป็นที่เรียกว่า Brisket ซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ Happy Meal เสียงหน่อยอาตมาอ่านโดยเอ็นไซโคลไปเดียวก็บอกว่าเสียงนี่มันพอคำนี้น่าจะเป็นบุญเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคันเริงบ้านคันเริงแถวบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคันเริงเป็นคันเริงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนนอนแมวแล้วจะมีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มองแมวยืนโดดตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี่ยนอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในสิ่งพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งแล้วผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงน้องหายคือบอยเอาน้องมาเด็กคนนี้มันเพื่อนว่าอ๋อยมันบอสก็พูดภาษากันลังมันสั้นมันบอสมันเป็นยังมันไม่ได้กินข้าวมีเงินไปขอเขาว่าแม่วันนี้ขนาดมันก็เขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งแย่นเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตู้ตู้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจมากๆเลยนะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันจังลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นนั่งกินไปถามแม่ได้หลายเด้อเขินแม่มากเรามีความสุขสุขก็ไม่ตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเป็นนะเขาเพิ่มอีกทีหนึ่งฮัตทีเมตความสุขเซตเมตความเป็นเชี่ยเมตความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานก็ดีสี่ฟอร์ดีสี่เซฟอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซียโซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตันจะสุทังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นเดินชี้หน้าด่าบักหัวเลื่อนกันนี่เหตุเป็นคนเดียวนี่กันคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไร

คนฟังนี่ร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเข้าเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่แล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เสียผลด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องอีกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เรียนสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะจะว่าอะไรแกเลยแกอาจจะมาเล่าก็หยุดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้ไปสะโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโขกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็ล้วนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแกเถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าเอกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออมาคุยเดี๋ยวคนหัวจักบ่ครับอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกทีนี้เราฟังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนใดนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็30,000กว่า40,000ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้

0: ีนี้บางวันนอน3ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of Godเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปราณีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยหรืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม
1: ถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เราพากันนิยมกันนับถือว่าบางสกุลเป็นคาถาท่านเรียกว่าอจิรังวัตยังกายโยคือหมายความเราเนี่ยว่าทำตายคนเราเวลาไม่สบายกลัวจะตายเลยมันจวนจะตายรีบบางสกุลเป็นใช่ไหม มันก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นเพราะคนนิยมนับถือเองได้ก็ประหยัดเวลาทำบางสกุลเป็นนั่นหายเร็วเหมือนกันน่ะถ้าไม่หายก็ตายเร็วมันก็แปลกเหมือนกันโดยมากมันเป็นอย่างนั้น เนื้อความในการที่บางสกุลเป็นก็ไม่มีอะไรแล้วคือท่านสอนดีๆนี่แหละสอนให้คนเป็นพิจารณาตัวอัตภาพตัวตนคนที่ยังไม่ตายที่บางสกุลตายนั่นก็เป็นพิธีสอนเหมือนกันจะไม่ใช่สอนคนตายสอนคนเป็นแต่คนต้องเข้าใจว่าท่านบางสกุลเนี่ยคนตายยังไม่เข้าใจว่าสอนคนเป็นบางกลุ่มบางหมู่ยังถือกันเจ้าว่าถ้าซักบางสกุลนั้นไปยกมือไหวจะไม่ได้กลัวจะมาตายกลัวเราจะตายถือไปถึงขนาดนี้ก็ยังมีเพราะความเข้าใจผิดคนตายจะรู้เรื่องอะไรเมื่อคนตายแล้วท่านไปบางสกุลนั่นหมายความว่าท่านเอาคนตายเป็นสักขีพยานในเนื้อความก็ไม่ได้สอนให้คนตายไม่ได้สอนคนตายสอนคนเป็นออกอธิบายคนเป็นเองฟังอย่างอนิจจาวจะสังขาราสังขารเนี่ยเขาไม่เที่ยงเนาะอุปัทวายธรรมิโนเกิดขึ้นเป็นธรรมอุปชิตวานิรุตฉันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเตสังอุปาสโมสุโขสังขารคือความปรุงความแต่งไม่มีสงบระงับแล้วเป็นสุขท่านสอนคนเป็นอันนี้แหละให้เอาคนตายเป็นตัวอย่างสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเหมือนกับคนที่นอนตายเนี่ยเราไม่เที่ยงนี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้าเขาไปใครไปยึดไปถือถ้าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามากูว่าเราอยู่มันก็จะต้องเป็นทุกข์หากว่าเราไม่เข้าไปยึดไปถือเห็นเป็นของเกิดดับสภาวะอันหนึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นสุขนี่ก็สอนคนดีๆคนที่ยังมีหูมีตามีจิตมีใจได้ฟังรู้เรื่องรู้ราวคนดีๆคนตายไม่รู้อะไรกันหรอกที่จะพูดวันนี้พูดถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เรียกว่าอจิลังวัตยังกายโยปัทวิ่งอธิเสสติชุดโอเปตวิชโนนี่ละถังมกดิงขลังอจิลังวัตยังกายโยพูดถึงเรื่องกายอันนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยไม่เที่ยงหนอไม่นานหนอฉันแจ็คไม่อยู่นานเท่าไหร่ปัทวีงานที่เสสติ จะทอดทิ้งคือตายอยู่ที่ท้องแผ่นดินนี่แหละชุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทางว่ากระดิ่งพลังกับท่านนั้นก็ไม่มีอะไรก็สอนกันดีๆนั่นก็ดีแต่ท่านว่าย่อๆพูดย่อๆมีเรื่องเล่าไว้ปฐมเหตุมีคุณบุตรคนหนึ่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมบวชถวายชีวิตในพุทธศาสนาท่านต่อมานานเกิดเป็นตุ่มผู้พองขึ้นนำตนนำตัวที่แรกจะตุ่มเล็กๆง่ายๆนานนั้นก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเน่าเปื่อยหมดทั้งตัวลูกศิษย์ลงหาพระเจ้าพระสงฆ์เห็นก็เลยเบื่อเสียดสีนั้นเกลียดเพราะเหม็นเน่าทอดทิ้งวัดให้พระเจ้าใจใส่ดูแลพระพุทธเจ้าได้ทราบเหตุนั้น เสด็จไปปฏิบัติอุปถัมภ์เองต้มน้ำแล้วเอาผ้ามาชักเอาจีวรมาซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงมาพัดมาซักซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงไปถ่ายให้ที่อยู่ที่นอนเอาน้ำร้อนมาลาดเอามาลวกมาเช็ดมาถูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ได้เทศนาภิกษุทั้งหลายฟังพอภิกษุทั้งหลายผู้บวชในพุทธศาสนานี้นั้นมาจากตระกูลต่างๆหนีบ้านหนีตระกูลมาแล้วยังค่อยมาบวชในธรรมวินัยอันนี้เมื่อมาบวชแล้วพวกเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติอุปถากรักษาซึ่งกันและกันใครจะปฏิบัติอุปถากรักษาเล่าจงให้พากันดูแลรักษาซึ่งกันและกันถ้าหากว่าใครอยากจะปฏิบัติเราตถาคตก็ขอให้ปฏิบัติผ้าป่วยเถิดคนใดปฏิบัติผ้าป่วยก็เหมือนกับปฏิบัติเราตถาคตนั่นแหละความข้อนั้นพวกพ่อบ้านแม่เรือนคงจะทราบกันดีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นบิดาของภิกษุสงฆ์พระสงฆ์มากเขาเท่าไรเขาเรียกว่าเป็นลูกเรียกว่าลูกตถาคตที่ตั้งนวลเรียกว่าลูกตถาคตฤทธิ์สักยบุตรเป็นบุตรของสักยะคือผู้ได้เจ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาลูกในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ดีใจหรือเบาอกเบาใจสักเท่าไหร่พ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีความเบาใจโล่งอกโล่งใจที่ผู้ช่วยปฏิบัติอุปถัมภ์คนลูกเต้าที่ไข่เจ็บป่วยชั้นใดก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์องค์ใดรับภาระธุระปฏิบัติคนป่วยของใครให้ดังนั้นก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่อไปท่านยังบัญญัติที่เขาบทอีกถ้าหากว่าภิกษุสามเณรในวัดแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดเจ็บไข้ไม่ดูแลซึ่งกันและกันไม่รักษาซึ่งกันและกันท่านปรับโทษพระทั้งหมดทั้งวัดถ้าคนนั้นใดคนหนึ่งไปปฏิบัติอุปถากช่วยเอาใจใส่รักษาให้พระทั้งหมดทั้งวัดพ้นจากอาบัติทำประโยชน์คนเดียวสำเร็จหมดทั้งวัดมีท่านยังสอนในขนาดนั้นนั่นเองอันนี้สูงมากการปฏิบัติพระป่วยพระไข่ท่านองค์นี้ล่ะที่ป่วยเขาเลยให้ฉายาชื่อใหม่พุทธิกะคือคนป่วยเองเรียกว่าเน่าเนี่ยพุทธิกะแปลว่าเน่าฉันเปื่อยเน่าทั้งตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศนาสอนในเมื่อท่านทำความสะอาดแล้วก็สอนอาจิลังอัตยังกายโยกทวิงอธิเศษสติชุดโอเปตปัญญโยนิรัตถาอุทิเดระนับกระดินขดังดังอธิบายฟังแล้วพระปุถุกะได้ฟังแล้วก็พิจารณาถึงสังขารร่างกายของตนมันเปื่อยเน่าไปแล้วมีอันดีเลยมันก็จะต้องแตกสลายดับในไม่ช้าไม่เร็วนี่เองเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยร่างกายเปื่อยเน่าเป็นเหตุปัจจัยให้มาพิจารณาพระองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางทอดทุระลงไปได้เห็นขนาดนั้นแล้วถ้าพุทธเจ้ามาเทศนายังว่าท่านปล่อยวางก็ไม่ใส่ไปเทศยังไงอีกแล้วคนเรามันเปื่อยเน่าหมดจะไม่มีอันดีเลยยังไม่ปรุงลงกับหมดทั้งทางทั้งทีเลยคนเรานะมันยากถ ถ้ายังปกติอยู่แล้วก็ยากที่จะปล่อยจะวางเมื่อไม่ปล่อยให้วางก็ไปยึดยึดตนแล้วก็ยึดสิ่งอื่นสิ่งรอบๆตัวเรายึดหมดอะไรยึดทั้งนั้นเป็นของกูของกูทั้งหมดความเป็นจริงว่านั้นร่างกายไม่มีสาระหาสาระแทนสารไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอยู่ที่เรียกว่าธรรมคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนคนเราแต่สิ่งทั้งสาทั้งสี่และทั้งหกคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นหกรวมเข้ามารวมมาอีกสองเป็นหกของทั้งหกอย่างเนี่ยประชุมของเขาเลยเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาอันที่เป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยมันก้อนอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ก้อนไม่ใช่คนแต่เราเข้าไปยึดนั่นเลยถือว่าเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาความเป็นจริงไม่ใช่มันสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันเกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มนะจึงเรียกว่ากลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาจึงเรียกว่าขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์คือมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันเป็นขันธ์คือเป็นกองขึ้นมาเองจึงเรียกว่าขันธ์ถ้าหากเราพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วใจมันเป็นคนเห็นขันธ์ใจไม่เข้าไปยึดขันธ์มันก็จะเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าหากเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันยังเข้าไปถือขันธ์เป็นกูเป็นเราเป็นเขาอยู่ต่างใดแล้วก็จะไม่เห็นความจริง ขันธ์นี่แหละเป็นของคือกองนี่แหละมันเป็นเหตุอยู่ทุกวันอย่างนี้เหตุนั้นท่านจึงให้พิจารณาขันคือตัวของเราแยกแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปโดยอาการ32ก็ดีแล้วเป็นธาตุ4ก็ดีให้เห็นตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาจะไม่เห็นก็ตามแต่ไม่จริงก็ช่างความจริงไม่อยู่เราไม่จริงก็ตามแต่ก็ให้พิจารณาอยู่นั่นแหละตราบใดใจของเราไม่สงบจะไม่เห็นของจริงถ้าใจเราสงบแล้วจะเห็นของจริงชัดขึ้นมาเลยดังนั้นการพิจารณาพร้อมกันนั้นจึงหัดทำความสงบไปเป็นตัวถ้าใจไม่สงบก็ไม่ชัดความสงบจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของธรรมที่จะเกิดขึ้นมาเพราะพื้นฐานคือธรรมมันคือความสงบเป็นพื้นฐานกายท่านอุปมาเปรียบมันก็ท่อนไม้ถ้าจะพูดกันแล้วท่อนไม้ท่อนกล้วยก็ตามเถอะยังมีประโยชน์อย่างท่อนไม้นะมันเชี่ยงทำฟืนหุงต้มเหมือนยังได้คนเราจะมาทำอะไรมาทำฟืนหุงต้มก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้กระดูกเนื้อคนไม่เห็นใครไปขายสักทีหนังงัวหนังควายหนังเข้เขาอย่างหนังแมวหนังเหี้ยเขาไปขายหนังงูก็ยังมาขายกันได้อันหนังคนเอาไปทำไมกันไม่เห็นมีอะไรไม่ประโยชน์อะไรเลยหนังสุนัขหนังแมวเขาไปฟอกขายได้ดีราคาดีสังเวยนั่นหนังคนไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็เหมือนกันเนื้อสัตว์ต่างๆทุกวันนี้ยิ่งราคาดีเนื้อจระเข้ราคาทั้ง 60-70 บาทเนื้อตะภาพน้ำปลาฝา 70-80 บาทเนื้อไอ้เนี้ยยิ่งแพงตั้ง100บาทกิโลนึงคนไม่มีใครไปขายสักกระตังเดียวก็ไม่มีใครซื้อจึงว่าไม่มีประโยชน์หรอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกงัวกระดูกควายกระดูกเขาไปทำปุ๋ยยังได้ได้อีกกระดูกคนนะเผาทิ้งเฉย แล้วทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยจึงหาค่าไม่ได้ในเมื่อมันประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ผู้ที่อาศัยมันก็เลยไม่รู้จักคุณค่าเกิดความประมาทไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ขึ้นมาได้คือไม่มาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงไปยึดเอาเฉยๆแต่ยึดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันแตกรับสลายแล้วก็อย่างว่าถ้าหากเมื่อเราอาศัยอยู่นี้เห็นคุณค่าประโยชน์ว่าอ๋อพอเราได้เกาะมันอยู่อาศัยมันอยู่แต่พิจารณาเห็นเป็นตามเป็นจริงเห็นมันก้อนไม่มีสาระหัดปล่อยหัดวางหัดทิ้งไปให้เห็นตามเป็นจริงเลยมันก็จะเป็นของมีค่าขึ้นมาในขณะที่ยังมันทั้งแตกดับคือเอามาพิจารณาแตกรับแล้วพิจารณาไม่ได้คือตัวของเราหนีแล้วแตกรับไม่ได้ใจไม่อยู่แล้วหนีแตกรับพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่มันอยู่ด้วยกันเอามาพิจารณาเสียมันเป็นประโยชน์ส่วนเศษคือกากได้เก็บเนื้อหนังนี่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มือดีก็ไว้กราบไหว้ไหว้วัดเคารพนับถือสิ่งที่เราควรบูชาเช่นกราบไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ได้บุญกับมันเหมือนกันนี่หรือว่าทำบุญตักบาตรก็ได้บุญกับมันเหมือนกันดีก็อย่าไปต่อยหัวกันมีแต่ให้โทษเอาไปต่อยหัวกันเลยให้โทษมันดีมีคุณค่าประโยชน์อะไรเลยปากของเราก็เหมือนกันเมื่อมีปากอยู่ก็เอามาเรียนหนังสือท่องบ่นจดจำคำสอนพระเจ้าเสียมากล่าวคำไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นถ้าได้บุญจากปากเหมือนกันไหมดีกว่าเราจะเอาไปแช่งเอาไปด่าเอาไปเหยียดหยามรู้ถูกกระทบกระแทกแดกดันที่เกิดกันพูดคำเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลหาภาษาละไม่ได้นอกจากไม่มีสาระแล้วนำโทษมาให้เทปากอีกครั้งคราวนี้เวลาตายปากไม่เอาหรอกใจมันก็เก็บไว้ปากนี่เวลาที่อาศัยมันเอาไปใช้มันได้เวลาใช้แล้วมันไม่เอากรรมความชั่วนั้นใจมันคนไปรับนี่คนใช้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะใช้ไม่เป็น
2: ประโยชน์
1: นอกจากไม่มีค่ายังให้โทษอีกครั้งนั่นปากส่วนชิ้นเล็กๆน้อยๆเช่นตาก็เหมือนกันไปเห็นสิ่งใดอย่าไปยึดไปถืออย่าไปเกิดความรักความใคร่เกิดความพอใจยินดีหรือไปเกลียดไปโกรธเจ็บหูเจ็บตาขวางหูขวางตานำมาซึ่งบาปเมื่อตามีจมดูได้สิ่งที่มันเป็นของมีค่าคือมองสิ่งที่มันดีมองคนอื่นเขาดีแล้วมาเป็นตัวอย่างเรามาปฏิบัติตามคนอื่นบางคนมีคนชอบรักของสนิทสนมคุ้นเคยเขาอยากพูดอยากคุยด้วยบางคนเขาไม่อยากพูดอย่าคุยด้วยเกิดอิจฉาริษยามันก็ไม่ถูกเพราะเราก็ได้เพราะกายเพราะวาจาเพราะใจของเราก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยแหละไปเห็นคนอื่นเหมือนกันเนี่ยบางคนอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยบางคนไปเห็นก็ไม่อยากพูดอยากคุยด้วยคือคุยมาหมดมันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวกันเห็นแล้วมาคิดถึงความดีความชั่วของตนคิดถึงนิสัยวาสนาบุญบารมีของตนแล้วพยายามดัดแปลงแก้ไขอันนั้นเรียกว่าตาเห็นเป็นของมีค่ามีประโยชน์ถ้าหากเห็นเช่นนั้นแล้วเกิดโทษไม่พอใจเลยเป็นบาปหูก็เช่นเดียวกัน ในฟังได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เกิดโทษเดี๋ยวมันไว้เป็นในใจของตนหรือจักชำระแก้ไขออกไปจ้ะหูไว้สำหรับฟังหรือจะอุดก็ไม่ได้มันต้องได้ยินเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาฉลาดสามารถแก้ไขชำระนี่ให้ไว้คล้องในใจเอาได้สิ่งที่ดีมาไว้มันมีประโยชน์ได้มีทั้งคุณมีทั้งโทษได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทั้งหกนี่แหละถ้าหากว่าเราใช้เป็นก็เลยเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ที่ชั้นว่าสวรรค์หกชั้นมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคือใช่ให้มันเป็นคุณและประโยชน์เกิดความปลื้มปีติฝ่าโมดอิ่มอกอิ่มใจล่าเริงมันถึงตลอดเวลานั่นเรียกว่าสวรรค์ถ้าใช่ในถูกเป็นนรกหกขุมเหมือนกันตาเห็นกันเอามาเป็นนรกทั้งหูเห็นได้ยินกันมาเป็นนรกนะไม่เผาผลาญในตัวของเราคนเดียวนรกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่อื่นในวันนี้ตัวต้องมาอยู่ที่ตัวของเราคนเดียวเราเป็นคนสั่งขึ้นทางนรกกับสวรรค์นี่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของกายของใจของเราเราใช้ให้มันถูกก็เป็นของมีค่ามีประโยชน์ใช้ไม่ถูกแล้วกลายเป็นโทษในตัวนี่เรื่องคนเราเป็นอย่างนี้ของมันมีค่าแต่หากเราทำมันเป็นของมีค่าก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาของมีค่าแต่เราใช้ไม่เป็นแล้วกลับกลายเป็นโทษยังเคยอธิบายฟังอยู่เสมอปุ๋ยเขาสำหรับใส่ต้นไม้ใส่ผักกันข้าวของสกปรกมาทำปุ๋ยยิ่งยวนได้ยิ่งแล้วให้ก็เห็นเอามุดเอาคู่ดันสกปรกสดๆอันนั้นเอาไปลดใส่ฝักบัวรดผักเคี้ยวตื้อในวันจังหวัดเขาไม่ได้เอาน้ำบดน้ำหอมไปรดหรอกเนื้อผักมีทั้งข้าวถามีประโยชน์ขายได้ดีกว่าของคนไทยครับถ้าของไม่ดีเรากลับกลายเป็นโทษของที่เราควรสักการะเคารพนับถือและบูชาเช่นพระพุทธรูปเราควรเคารพเอาไว้บูชาเอาไว้ขายเป็นสินค้าเอาไปลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามหรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละชั่วทำดีเรียกกลับเกลียดโกรธสอนให้ละโทษเรียกกลับไม่พอใจเรียกกลายเป็นบาปนั่นของดีนั่นถ้าทางใช่ไม่เปลี่ยนใช่ไม่ถูกก็จะกลายเป็นโทษเป็นบาปขึ้นมาถ้าหากเรารู้เรื่องนี้เราอิ่มใจเราปฏิบัติของไม่ดีมันดีเกิดความพอใจว่าเรามีความสามารถทำของไม่ดีมีค่าขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจเกิดเพลิดเพลินตลอดกาลเวลาถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของดีๆมันนี่มองดูอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตาหูจมูกกายก็ไม่ดีทั้งหมดรูปกายก็ไม่ดีทั้งนั้นอะไรทั้งหมดไม่ดีทั้งนั้นหรือเศร้าใจท้อถอยเกิดความเดือดร้อนมันใช่ไม่เป็นเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องอาจีรังมันยืดยาวมันอธิบายแนวปฏิบัติอาจีรังว่าแต่ยังกายอยู่กายเป็นของไม่นานที่จะต้องแตกดับสลายปฏิวิงอสิเฉสติชุดโอเปตวิญญาโนนี่ละถังว่าคาริงคารังวิญญาณไม่มีคือใจไม่มีใช่แล้วจะทอดทิ้งทิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่นานหรอกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้และท่อนฟืนยังมีประโยชน์กว่าตัวคนเราเหตุนั้นเมื่อไม่มีประโยชน์เราทำให้รู้จักว่าคุณไม่มีประโยชน์ในขณะที่เรายังก่อเกี่ยวมันอยู่จงทำมันเป็นประโยชน์ขึ้นใช่จะได้กับทันกับการเวลาที่เรายังอาศัยมันอยู่หาก ว่ามันไม่อาศัยหมดต้นทางไม่ชอบจะเอาอะไรมาใช้เครื่องใช้เองนี่ในขณะที่ใช้ได้ก็รีบใช้มันได้คุณค่าประโยชน์มั้ยนี่อธิบายในวันนี้ก็เท่านี้ละตั้งใจภาวนาค้นคว้าหาของดีให้มันเห็นของดีนี้อยู่หากเราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเป็นของดีมันก็หมดค่าที่พูดไปนั้นพูดถึงของดีและของไม่ดีมีในที่เดียวกันท่านนี้จะพูดถึงเรื่องของดีเอาของไม่ดีมาเห็นมาเห็นของไม่ดีมันกลายเป็นของดีขึ้นไหมยังเห็นร่างกายนี่แหละว่าเป็นของดีถือว่าเราว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าตนว่าคนอะไรนะก็เป็นของดีคือถืออัตตานั่นเองเมื่อว่าคิดค้นตนจริงหาตนหาตัวจริงจังมันไม่มีมันกลายเป็นของไม่ดีแล้วคนเห็นของดีเป็นของไม่ดีมันก็สลดสังเวชเพราะเหตุที่ตนหลงจิตใจที่มันสลดสังเวชหมายความว่าใจมันสงบไม่เคยเห็นขึ้นนะท่านี้ของไม่ดีเนี่ยกลายเป็นไอ้ของดีเนี่ยเหตุเป็นของไม่ดีเลยเกิดความสลดสังเวชเห็นเรื่องความโง่ความหลงของตนท่านี้มันกลายเป็นของดีขึ้นมาแล้วถ้ามันมีของอันนี้มันก็จะไม่เห็นเมื่อกลายเป็นของดีขึ้นมามีถ้าหากพิจารณาถูกมันเป็นยังมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีอยู่ในทีเดียวท่านี้อิ่มใจเพราะนาก็ไม่ขี้เกียจอะถ้าไม่รู้จักของดีของไม่ดีท้อถอยเบื่อหน่ายทางความเพียรเพราะนาก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรทั้งที่เห็นแต่ว่าตนไม่เห็นทั้งที่รู้อยู่ว่าตนไม่รู้นั่นหมายความไม่รู้จักไม่จักไม่รู้จักของดีของไม่ดีเบื่อหน่ายมีแต่ง่วงมีแต่ซึมมีแต่อยากนอนมีแต่ขี้เกียจขี้ขลาดชีวิตวันล่วงเลยไปทิ้งเปล่าหาคุณค่าไม่ได้แล้วมันใกล้จะหาความตายยังไปที่หน้าเสียตายหามันตายไปขนาดนั้นก็หมดค่าได้ของดีแล้วไม่มีค่าไม่สามารถจะมาใช้แล้วและไม่มีค่ามีทีถ้าเราพิจารณาเป็นเห็นทั้งของดีเป็นไม่ดีแล้วก็เห็นของไม่ดีกลายเป็นของดีขึ้นมาโอ้ยว่าสนุกสนานยืนเดินนั่งนอนแกทำอยู่ในอิริยาบถใดๆมันเป็นเรื่องสนุกเพราะนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยในอธิบายมานี้เมื่อเราพิจารณาถูกแล้วรู้ว่าไม่รู้จักไม่รู้ตัวหรอกอันใจหมายความว่าถ้าหากเห็นนั่นก็หมายความว่าใจมันรวมมันสงบไม่ค่อยเห็นชัดถ้าไม่เห็นนั่นจะเพราะว่านาพุทโธพุทโธจนกระทั่งวันข้ามคืนลงมันก็ไม่เห็นหรือว่าเราจะพิจารณานาปาสติพิจารณาความตายอยู่ตลอดเคลื่อนลงมันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้แหละจิตใจแน่วแน่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นภาวนาแล้วเมื่อชัดลงไปนั่นแหละจะได้ชื่อว่าถึงภาวนาแท้หากเบื้องต้นยังว่าท่านมีอะไรยังเราไม่ชำนาญพิจารณาก่อนยึดเอาหลักพุทโธไว้ซะก่อนหรือลมหายใจเขาออกไว้ก่อนก็ได้แต่ก็ถึงว่านี่แหละพุทโธก็ตามลมหายใจก็ออกกระชังเราไปมุ่งโน้นมุ่งนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จะคิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนี้อะไรต่างๆไปขึ้นใหญ่ตรงกันถ้าพิจารณาตามจริงไม่อยากเป็นอยากเห็นอะไรแต่ว่าจะดูของจริงพิจารณาเพียงร่างกายนี่แหละให้เห็นของไม่ดีเป็นของเปื่อยเน่าเป็นก ูลโสโครกหรือเห็นเป็นของไม่มีสาระเราไม่ได้เมื่อเราพิจารณานี่อย่า

พื่อสุขภาพจิตที่ดีตอนที่3โดยอาจารย์วสินอินทสระครั้งที่แล้วได้พูดถึงสัญญา10ประการเรื่องที่1คือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมออนิจจสัญญาและเรื่องที่2คือการพิจารณาถึงความไม่มีตัวตนของอายตนะทั้ง12อนัตตสัญญาและคราวนี้จะขอพูดเรื่องที่3คือการพิจารณาเห็นความไม่งามของร่างกายอสุภสัญญาอสุภสัญญาแปลว่าการพิจารณาเห็นความไม่งามถามว่าอะไรไม่งามในนิเทศของอสุภสัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมี

ของไม่สะอาดด้วยประการต่างๆคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้เป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำปัสสาวะหรือมูดอันนี้เป็นธาตุน้ำให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดในร่างกายนี้เพื่ออะไรก็เพื่อความไม่ยึดติดในร่างกายไม่ยึดมั่นผูกพันในร่างกายทั้งของตนและของผู้อื่นที่จริงโดยทั่วไปในกรรมฐานพูดถึงอสุภกรรมฐานท่านบอกว่าให้พิจารณาอสุภคือร่างกายของผู้อื่นที่เป็นศพเป็นซากศพ9ระยะที่เรียกว่านวสีวัติกาซากศพ9ระยะตั้งแต่ตายวันแรก2วัน3วันเรื่อยๆไปจนถึงเหลือแต่กระดูกป่นๆในที่นี้ในนิเทศของอสุภสัญญาในคิริมานันทสูตรนี้ท่านได้อธิบายเป็นความไม่สะอาดในร่างกายคืออาการ32ร่างกายประกอบด้วยธาตุ4มีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลซึมซาบอยู่ทั้งภายในและภายนอกสิ่งภายในกายที่ไหลออกภายนอกแล้วก็ไม่มีใครปรารถนาจะถูกต้องเจ้าของร่างกายเองก็ยังรังเกียจไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเมื่อระลึกไว้เสมอเช่นนี้ความพอใจในกายก็จะคลายลงทำให้ไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากในการตกแต่งประดับประดาร่างกายคืออยู่อย่างธรรมชาติก็ได้ก็พิจารณาให้เห็นจริงว่าความสวยก็อยู่เพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นเจาะผิวหนังลงไปก็มีแต่เนื้อเลือดน้ำหนองไม่มีอะไรสวยแล้วสุภาษิตอังกฤษได้กล่าวว่าความสวยอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นเลยไปก็ไม่สวยแล้วจิ้มลงไปก็มีเลือดออกเอาหนังออกก็ดูไม่ได้เลยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านได้บอกว่าถ้ากลับเอาภายในร่างกายไว้ภายนอกเหมือนเรากลับเสื้อหรือกางเกงข้างในเอาไว้ข้างนอกจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าพวกนกพวกกาพวกหมาก็คงไล่ตามกันเป็นกลุ่มๆเจ้าของกายก็คงต้องถือไม้ไล่สัตว์เหล่านั้นเป็นแน่นอนถ้าสังเวชสลดใจอยู่กับร่างกายดังนี้จิตก็จะสงบลงสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นคือเห็นใครสวยกว่าก็ไม่ริษยาเห็นใครเขาขี้เหร่กว่าก็ไม่ดูถูกเขาเพราะคิดได้ว่ามันก็เพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองอันนี้สำคัญถ้าเห็นใครเขาสวยกว่าแล้วไม่ริษยาเขาเห็นใครขี้เลวกว่าก็ไม่ดูถูกเขาคิดว่ามันก็เป็นเพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองยิ่งพอตายลงก็หมดค่าเคยมีราคาเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่พอตายลงก็หมดค่าสิ่งปฏิกูลที่เคยปิดบังกันมานานก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นคนที่เคยรักก็เบือนหน้าหนีไม่กล้าอยู่ด้วย2-2เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นคนแล้วเป็นผีไปเสียแล้วเป็นศพไปแล้วต้องมีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนมากมายแล้วก็พาไปเผาพอเผาเสร็จแล้วก็ขอร้องวิงวอนว่าไปที่ชอบที่ชอบเถิดคืออย่ามายุ่งกันอีกเลยทำนองนั้นไม่ต้องห่วงอะไรทางบ้านอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทเรื่องนางสิริมาว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากและราคาแพงเป็นนครโสเภณีหญิงที่ยังนครให้งามหญิงประดับเมืองหญิงงามเมือง
สวยงามมากจนพระไปเห็นหนเดียวก็หลงไหลเอามากๆเมื่อกลับมาวัดไม่เป็นอันฉันแล้วไม่เป็นอันทำอะไรอีกพร่ำเพ้อถึงแต่นางสิริมาพอนางสิริมาตายลงพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ประกาศไปทั่วเมืองขอร้องพระเจ้าพิมพิสารให้แห่ศพนางไปทั่วกรุงราชคฤห์แล้วถามว่าใครจะซื้อนางในราคาเท่าไหร่ตอนที่ยังมีชีวิตใครต้องการอยู่ด้วยต้องเสียเงินเป็นพันๆกหาปณะต่อคืนแต่พอตายแล้วไม่มีใครซื้อให้ซื้อขาดก็ไม่มีใครซื้อลดราคาลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงให้เปล่าๆก็ยังไม่มีใครเอาร่างกายจริงๆมันก็ไร้สาระมีสาระอยู่แต่คุณงามความดีที่มีอยู่กับร่างกายคนฉลาดจึงพยายามที่จะทำร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสาระคือใช้สิ่งที่ไม่เป็นสาระให้มันเป็นสาระให้มันเป็นประโยชน์โดยตัวมันเองกระผมได้เรียนท่านแล้วในนิเทศของอสุภสัญญานี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอาการ32ให้พิจารณาอาการ32ตรงกับหลักการของกายคตาสติเวลาเจริญกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายท่านก็ให้พิจารณาอาการ32นี้ซึ่งเป็นธาตุดิน20เป็นธาตุน้ำ12แต่ที่จริงในร่างกายเรานี้ยังมีธาตุไฟและมีธาตุลมอยู่อีกด้วยแต่ว่าไม่ปรากฏส่วนที่ให้เห็นเหมือนธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุไฟก็เช่นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทรมไฟที่ทำให้ร่างกายกระวนกระวายเช่นเวลามีไข้สูงและไฟที่ช่วยย่อยอาหารรวมเป็น4อาการส่วนธาตุลมก็มีเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแผ่ซ่านไปตามตัวลมหายใจรวมเป็น6อาการแต่ถ้ารวมทั้งหมด4ธาตุแล้วก็เป็นอาการ42นอกจากนี้ก็ยังมีอากาศธาตุคือช่องว่างในกายอีกเช่นช่องในหูในจมูกในท้องในไส้เป็นต้นการพิจารณาส่วนต่างๆในกายตามที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาด้วยความเป็นของปฏิกูลก็จัดเป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานแปลว่าทำใจให้สงบถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุอาการ32นี้ก็ให้เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุมาประชุมกันจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นได้ทั้ง2อย่างก็แล้วแต่มุมมองในภาคปฏิบัติในการพิจารณานั้นท่านให้พิจารณาบ่อยๆจนเกิดความชำนาญคือให้ใจคุ้นกับความปฏิกูลหรือความเป็นสักแต่ว่าธาตุของส่วนต่างๆของร่างกายเท่านั้นหรือส่วนต่างๆของร่างกายมาประชุมกันแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงวัตถุที่เป็นปฏิกูลหรือเป็นธาตุเท่านั้นเองเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ใจก็จะเป็นอิสระไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นในร่างกายของตนหรือของผู้อื่นผู้ที่หมั่นอบรมภาวนาในกายคตาสติหรืออสุภภาวนานี้อยู่บ่อยๆก็ย่อมจะครอบงำความยินดียินร้ายเสียได้ความยินดียินร้ายก็มิอาจจะครอบงำจิตใจของท่านได้ท่านก็จะเป็นผู้อดทนต่ออันตรายที่น่าพรั่นพรึงอันตรายนั้นก็ครอบงำท่านไม่ได้ท่านจะมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนได้มากมีจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ที่คนส่วนมากหวั่นไหวจัดเป็นคุณธรรมที่ทำให้มีเสรีภาพทางจิตได้อย่างหนึ่งทำให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีและทำให้จิตมีเสรีภาพการพิจารณาโดยในแห่งกายคตาสติสูตรถ้าจะลงลึกอีกสักหน่อย
ก็ต้องนำเอาข้อความในกายคตาสติสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปนาถพระไตรปิฎกเล่มที่14มาเล่าให้ฟังอย่างย่อๆสูตรที่ว่าด้วยกายคตาสติพิจารณากายโดยมีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่วิหารเชตวันเมืองสาวัตถีภิกษุมากรูปด้วยกันนั่งสนทนากันที่อุปัฏฐานศาลาคือที่บำรุงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากข้อนี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงได้ตรัสสอนว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากพระองค์ได้สอนให้ภิกษุอยู่ในที่สงบแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกทำนองเดียวกันกับอานาปานสติเมื่อจิตสงบดีแล้วชื่อว่าเป็นการเจริญกายคตาสติเหมือนกันเมื่อยืนเดินนั่งหรือนอนก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ทุกขณะทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการเหลียวดูในการฉันอาหารในการดื่มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการหลับนอนในการพูดในการนั่งให้มีความเพียรสม่ำเสมอพิจารณากายนี้ทั้งแยกส่วนเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นทั้ง32ประการพิจารณากายนี้โดยความเป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพิจารณาซากศพทั้ง9ระยะอย่างเดียวกับที่พิจารณาอสุภภาวนาสงัดจากกามสงัดจากอกุศลเข้าปฐมฌานมีปิติสุขเกิดแต่วิเวกทั่วกายไม่มีส่วนใดของกายอันปิติสุขซึ่งเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเหมือนได้อาบน้ำน้ำได้ซึมซาบไปทั่วร่างกายเข้าทุติยฌานถึงจตุตฌานในจตุตฌานนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่มีจิตบริสุทธิ์ผุดพองแผ่ไปทั่วกายเหมือนคนนั่งเอาผ้าขาวคลุมทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคลุมอยู่ด้วยผ้าขาวทั้งหมดแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้นั้นเจริญกายคตาสติผู้ที่เจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วชื่อว่าย่อมเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งกุศลธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชาเปรียบเหมือนบุคคลระลึกถึงน้ำในมหาสมุทรย่อมได้ชื่อว่าระลึกถึงน้ำในแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรด้วยเพราะรวมอยู่ในมหาสมุทรนั้นผู้ที่ไม่เจริญกายคตาสติมารก็ย่อมได้ช่องได้โอกาสเปรียบเหมือนคนผู้มีกำลังเหวี่ยงก้อนศิลาที่หนักลงไปในกองดินเปียกก้อนศิลานั้นย่อมฝังตัวลงไปได้โดยง่ายเหมือนไม้แห้งกรอบสีให้ติดไฟได้ง่ายผู้เจริญกายคตาสติให้มากแล้วทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องเมื่อไม่ได้โอกาสก็เหมือนบุคคลโยนกลุ่มได้เปล่าๆลงบนแผ่นกระดานที่เรียบทำด้วยไม้แก่นกลุ่มได้ย่อมไม่ฝังตัวลงไปเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่ใครๆจะนำมาสีให้ติดไฟไม่ได้กายคตาสติแปลว่าสติที่เป็นไปในกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่าผู้ที่เจริญกายคตาสติดีแล้วย่อมจะเป็นผู้สามารถในธรรมที่สามารถทำให้แจ้งด้วยความรู้จริงซึ่งตนน้อมจิตเข้าไปเพื่อรู้ในเมื่อมีสติเป็นเหตุเป็นบ่อเกิดอยู่สติ
สติอายตนีเมื่อบ่อเกิดแห่งสติมีอยู่ในเมื่อมีสติเป็นเหตุเป็นบ่อเกิดอยู่ก็เปรียบเหมือนสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ในภูมิภาคราบเรียบเขาพูนคันกั้นน้ำเอาไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากกาพอดื่มได้ไม่ต้องก้มมากคนผู้มีกำลังเจาะคันสระโบกกรณีนั้นทางด้านใดน้ำก็จะไหลมาทางนั้นท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องอุปมาเรื่องสระก็ลองดูเรื่องตุ่มก็ได้ให้ท่านนึกถึงตุ่มที่เต็มปริ่มด้วยน้ำเมื่อเจาะรูทางใดน้ำก็ไหลออกทางนั้นผู้เจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วน้อมจิตไปเพื่อรู้ธรรมใดก็จะสามารถรู้ธรรมนั้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกคือแตกฉานมากน้อมจิตไปเพื่อรู้ธรรมใดก็จะสามารถรู้ธรรมนั้นได้แตกฉานเพราะมีกายคตาสตินี่แหละเป็นพื้นฐานอีกอุปมาหนึ่งท่านว่าเปรียบเหมือนม้าที่ได้รับการฝึกดีแล้วสารถีขับขี่ไปได้ในทิศทางที่ประสงค์ถ้าฝึกมันไม่ดีมันสลัดเอาคนขี่ตกจากหลังม้าม้าที่เขาฝึกดีแล้วมันก็ขับขี่ไปได้ตามที่ต้องการถ้าม้าฝึกไม่ดีขึ้นไปขี่สุ่มสี่สุ่มห้ามันสลัดสองสามทีก็หล่นจากหลังม้าลงมาแล้วสัตว์ที่ฝึกดีแล้วมันใช้งานได้ดีคนที่ฝึกดีแล้วก็จะใช้งานได้ดีดังนั้นเขาจึงให้มีการฝึกมีโรงเรียนฝึกคนมีจุดประสงค์มีความมุ่งหมายที่จะให้ทำอะไรเขาก็มีโรงเรียนฝึกสำหรับกิจนั้นๆเมื่อฝึกได้แล้วก็เอามาใช้งานได้ดีพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นเหมือนสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมปุริสธรรมะธรรมะแปลว่าฝึกปุริสธรรมะแปลว่าฝึกคนคนที่ฝึกแล้วก็ใช้งานได้ดีคนที่มาทำงานวิทยุนี่ก็เหมือนกันเขาก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกแล้วก็มาทำงานได้ดีเป็นที่พอใจในพระสูตรบางแห่งอย่างเช่นทันตะภูมิสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาทันตะก็แปลว่าฝึกแล้วถ้าเป็นนามก็แปลว่าฟันถ้าเป็นคุณศัพท์แปลว่าฝึกแล้วทันโตเศโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคือต้องฝึกแล้วจึงจะประเสริฐที่สุดไม่ใช่ว่ามนุษย์พอเกิดมาแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐโดยธรรมชาติไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องที่ฝึกแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกให้ดีมันก็ไม่ดีถ้าฝึกให้ร้ายมันก็ร้ายมากมีเครื่องมือที่จะทำกิจกรรมที่ร้ายๆมากมายมีสัตว์โลกชนิดไหนบ้างที่ถือปืนไปยิงกันเอาระเบิดไปทิ้งให้ตายกันเป็นแสนๆสัตว์โลกชนิดอื่นมันก็มีเขี้ยวมีเล็บมันก็มีเท่านั้นเท่าที่มันมีอยู่ตั้งแต่กำเนิดแต่ว่ามนุษย์มีเครื่องมือทำร้ายมนุษย์ได้มากมายถ้าฝึกให้ร้ายมันก็ร้ายมากหรือถ้าฝึกให้ดีมันก็ดีได้มากเช่นกันมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งชื่อว่าชยเสนะที่กรุงราชคฤห์พระองค์ได้เห็นสามเณรเดินจงกรมอยู่ได้เข้าไปคุยกับสามเณรแล้วถามสามเณรว่าคนเรานี้สงบได้หรือไม่สามเณรบอกว่าได้สงบได้อันนี้กระผมถอดความมาให้ง่ายๆเพราะภาษาที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกค่อนข้างยากเจ้าชายชยเสนะบอกว่าข้าพเจ้าสงบไม่ได้มนุษย์สงบไม่ได้สามเณรก็บอกว่าท่านพูดได้เท่านี้ที่เหลือเจ้าชายก็คิดเอาเองก็แล้วกันสามเณรบอกว่าท่านศึกษามาน้อยก็พูดได้เท่านี้แต่ท่านว่าได้พอแยกจากกันไปแล้วสามเณรก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ทูลเล่าให้ทรงทราบเรื่องการสนทนานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสามเณรเธอพูดถูกแล้วเจ้าชายชยะเสนะนั้นเป็นคนที่ไม่เคยฝึกหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องโลกียะเลยไม่รู้ว่าคนที่ฝึกแล้วเขาเป็นกันอย่างไรท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับช้างม้าวัวควายที่เขาฝึกแล้วจะให้มันยืนนิ่งๆมันก็ยืนได้จะให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ได้ทั้งนั้นแต่ช้างม้าวัวควายที่ไม่ได้ฝึกมันทำอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีเพื่อนสองคนเดินจุงมือกันขึ้นไปที่ภูเขาใหญ่คนหนึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขามองลงไปก็เห็นทิศทั้งสี่ว่ามีอะไรอยู่รอบๆภูเขาอีกคนหนึ่งก็ยืนอยู่ที่เชิงเขาเมื่อเพื่อนที่ยืนอยู่บนยอดเขาลงมาบอกเพื่อนว่ารอบๆภูเขามีอะไรบ้างเพื่อนที่ยืนอยู่ที่เชิงเขาเขามองไม่เห็นก็บอกว่าไม่จริงกระมังไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเขาขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกันเขาก็จะเห็นอย่างเดียวกันฉะนั้นคนที่จะมองเห็นอะไรอะไรเหมือนกันมันก็ต้องยืนอยู่ในจุดเดียวกันจึงจะมองเห็นได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าอยากจะรู้อย่างที่พระอริยะท่านรู้อยากจะเห็นอย่างที่พระอริยะท่านเห็นมันก็ต้องเดินตามรอยพระอริยะหรือว่าถึงจุดที่ท่านถึงแล้วคำพูดของบัณฑิตกับคำพูดของคนชั่วนั้นไม่เหมือนกันสติปัญญาของบัณฑิตกับสติปัญญาของคนพาลไม่เหมือนกันเหตุผลมันคนละอย่างมองเห็นกันคนละอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นนี่เล่าให้ฟังอย่างย่อๆว่าภูมิของคนที่ฝึกแล้วกับภูมิของคนที่ยังไม่ได้ฝึกมันผิดกันเพราะฉะนั้นการเจริญกายคตาสตินี้คนที่ได้ฝึกแล้วก็เหมือนม้าที่ได้รับการฝึกดีแล้วสารถีก็ขับขี่ไปในทิศทางที่ประสงค์ได้เหมือนกับผู้ที่เจริญกายคตาสติแล้วก็ย่อมจะไปในทิศทางที่ประสงค์ได้เช่นกันอานิสงส์ของกายคตาสติผู้ที่อบรมกายคตาสติดีแล้วย่อมจะได้อานิสงส์10อย่างคือ1เป็นผู้อดทนต่อความไม่ยินดีและความยินดีอรติรติสโหอรติแปลว่าไม่พอใจรติแปลว่าพอใจสโหแปลว่าอดทนคืออดทนต่อความไม่พอใจและความพอใจได้มากกว่าคนธรรมดาความไม่พอใจความพอใจครอบงำท่านไม่ได้โดยง่ายกลับเป็นว่าท่านเป็นผู้อยู่เหนือความไม่พอใจและความพอใจเสียเองอันนี้เป็นสิ่งที่คนในสังคมของเราแทบจะทุกคนต้องการว่าทำอย่างไรเราถึงจะอดทนต่อความพอใจและความไม่พอใจได้อย่างสงบบางท่านก็ทำได้ดีคือไม่รู้ว่าท่านพอใจหรือไม่พอใจท่านอดทนได้มากบางคนง่ายหรือตื้นมันออกมาง่ายบางคนก็มีคุณธรรมที่อยู่ลึกยากที่จะหยั่งคุณธรรมของท่านได้เหมือนกับมหาสมุทรยากที่จะหยั่งได้ความอดทนต่อความพอใจและความไม่พอใจนี้ถ้าไม่ฝึกตนก็ทำไม่ได้ทำได้แต่เฉพาะผู้ฝึกตนมีคนบ่นว่าทำยากจังเลยลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็บ่นว่ามันทำยากจึงได้บอกไปว่ามันทำยากแต่ทำได้ค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น 2. เป็นผู้อดทนต่อภัยและความหวาดกลัวภัยและความหวาดกลัวนี้ไม่อาจจะครอบงำท่านได้แต่ท่านกลับครอบงำภัยและความหวาดกลัวเสียเองพยะเพระวสโหอดทนต่อความหวาดกลัวภัยได้
คือเฉยๆไม่มีก็ดีมีก็ไม่กลัวต่อสู้ได้ก็ต่อสู้ไปต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปท่านเหล่านี้ส่วนมากท่านจะเฉยแต่ไม่ใช่เฉยแบบไม่รับผิดชอบเฉยแต่ว่ารับผิดชอบ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอดทนต่อคำกล่าวร้ายอดทนต่อทุกขเวทนาแห่งสรีระที่เกิดขึ้นไม่เป็นความสำราญไม่น่าพอใจเหมือนว่าจะคร่าชีวิตไปการเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานรวมทั้งหมดแล้วเรียกเป็นศัพท์ทางธรรมะว่าทีติขันติอดทนต่อคำกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามอันนี้เรียกเป็นศัพท์ทางธรรมะว่าตีติขาขันติเคยมีพระโพธิสัตว์บางองค์ท่านชอบไปอยู่ในที่ที่มีคนดูถูกเหยียดหยามจะอยู่นานเพื่อการฝึกจิตของท่านให้อดทนต่อการดูถูกเหยียดหยามการอดทนต่อทุกขเวทนาแห่งสรีระที่เกิดขึ้นอาพาธไม่เป็นความสำราญไม่น่าพอใจเหมือนจะคร่าชีวิตไปอดทนอาพาธที่ใกล้ต่อความตายเหมือนว่าจะคร่าชีวิตไปอันนี้ก็เรียกว่าอธิวาสนะขันติผู้ที่เจริญกายคตาสติดีแล้วก็จะได้อานิสงส์ข้อนี้ด้วยเป็นข้อที่3 4เป็นผู้ที่ได้ฌาน4โดยไม่ยากคือชำนาญท่านทั้งหลายเคยได้ยินเรื่องของดาบสที่ฌานท่านเสื่อมเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นท่านไปพบกับวิสภาคารมคืออารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อฌานแล้วฌานท่านก็เสื่อมก็กลายเป็นคนธรรมดาพอท่านระลึกได้และได้สติกลับมาท่านขอเวลาเดียวก็เข้าฌานได้ใหม่เรียกว่าท่านได้โดยไม่ยากท่านชำนาญในการทำฌานแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมิได้โดยยากสิ่งต่างๆนี้มันจะยากหรือง่ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราชำนาญหรือไม่ชำนาญถ้าชำนาญก็ทำได้ง่ายถ้าไม่ชำนาญหรือไม่เป็นก็ทำได้ยากอย่างข้อสอบมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่รู้แต่ง่ายสำหรับคนที่เขารู้เขาก็สามารถที่จะทำได้ฉะนั้นบางคนจึงสอบได้ดีแต่บางคนก็สอบตกในข้อสอบเดียวกันมันไม่ใช่ง่ายและยากในตัวมันเองมันอยู่ที่ความชำนาญและความรู้ของบุคคลท่านที่ชำนาญในเรื่องฌานก็เหมือนกันผู้ที่ชำนาญในเรื่องฌานต้องชำนาญ5อย่างเรียกว่าวสี5ก็คืออาวัชนะชำนาญในการนึกพอนึกขึ้นมาอารมณ์ฌานก็จะมาชำนาญในการนึกก็เหมือนท่านชำนาญในการเขียนหนังสือพอนึกจะเขียนก็เขียนได้เลยสมาปัชนะคือชำนาญในการเข้าอธิฐานะคือชำนาญในการหยุดจะหยุดอยู่ที่ฌานไหนก็หยุดได้ตามต้องการวุฏฐานะคือชำนาญในการออกจะออกจากฌานไหนเมื่อไหร่ก็ได้ปัจเจเวคขณะคือชำนาญในการพิจารณาฌานของต่างๆมันง่ายสำหรับผู้ที่ชำนาญฉะนั้นในการทำอะไรก็พยายามฝึกให้ชำนาญเหมือนว่าท่านมีกุญแจอยู่5ดอกถ้าท่านรู้ว่ากุญแจอันไหนมันไขห้องไหนท่านก็สามารถจะไขได้ทันทีไม่สับสนถ้าคนที่ไม่รู้ว่ากุญแจดอกไหนไขห้องไหนก็คลำก็ลองดูก่อนดอกนี้ใช่ห้องนี้หรือเปล่าก็คลำอยู่อย่างนั้นนึกว่าลูกนี้ใช่แล้วไขไปไขมาบางทีกุญแจก็หักคาประตูเพราะความไม่รู้และไม่ชำนาญแต่ถ้าคนที่รู้และชำนาญก็ไขออกได้ทุกประตูคนที่ชำนาญในการร่างหนังสือกับคนที่ร่างหนังสือไม่เป็นต่างกันมากเคยเห็นบางท่านที่เก่งในทางอื่นแต่เรื่องร่างหนังสือนี้ไม่ค่อยถนัดเลยผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็ให้ไปร่าง
ร่างแล้วร่างอีก4-5 หนผู้ใหญ่เขาก็ไม่เอาบอกให้ไปปรึกษาวิธีร่างกับท่านผู้หนึ่งปรึกษาแล้วก็ไปร่างมาก็ยังไม่ได้อีกท่านผู้ใหญ่ก็ยังไม่เอาทีนี้ไปถึงท่านที่เขาชำนาญผู้ใหญ่ให้ไปร่างทีเดียวเท่านั้นเองแต่เพื่อป้องกันไม่ให้อีกท่านหนึ่งรู้สึกเป็นศัตรูท่านผู้ที่ชำนาญนั้นจึงเขียนโน้ตติดไปด้วยว่าร่างเดิมของท่านผู้นั้นก็คิดว่าดีแล้วแต่ว่าขอเสนอขึ้นมาใหม่อีกร่างหนึ่งเพื่อพิจารณาดูแน่นอนผู้ใหญ่ก็ตกลงเอาร่างใหม่นี่แหละก็เสร็จทันทีนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความชำนาญของคนฉะนั้นเราต้องยกเรื่องให้กับแต่ละคนที่เขามีความชำนาญเขาชำนาญในเรื่องใดก็ต้องยกให้เขาในเรื่องนั้นถ้าเราทาสีบ้านไม่เป็นถึงพยายามอย่างไรเราก็ทำให้ดีกว่าเขาไม่ได้ช่างทาสีที่เขาชำนาญเขาทาเก่งๆเดียวได้มากมายนั่นเป็นเพราะความชำนาญของเขาเพราะฉะนั้นท่านสุนทรผู้จึงได้บอกว่าอันความรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลคือถ้าจะเอาเป็นอาชีพมันต้องชำนาญสมัยปัจจุบันเขาเรียกกันว่ามือโปรเพราะว่าในอาชีพเดียวกันมันมีคนหลายระดับถ้าเราไม่ชำนาญเราจะสู้คนที่เขาชำนาญไม่ได้ดังนั้นต้องฝึกให้ชำนาญในกิจการที่ทำคือจะถือเอาสิ่งใดเป็นอาชีพก็ต้องชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นจริงๆมันถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยสะดวกผาสุกพอสมควรอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ข้อที่4ว่าเป็นผู้ที่ได้ฌาน4โดยไม่ยากเพราะชำนาญซึ่งก็ได้พูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในฌานด้วยเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ขอให้ชำนาญ5ย่อมจะแสดงฤทธิ์ได้เป็นอเนกประการอเนกะวิหิตังอิทธิวิทังปัจจนุโพติแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ตามที่กล่าวไว้ในนิเทศคือคำอธิบายของอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้มันก็อัศจรรย์มันเป็นปาฏิหาริย์เรื่องของคนได้ฌานได้ฤทธิ์มีฌานเป็นปาฏก็ได้อภิญญาพวกนี้เป็นพวกอภิญญาคือเป็นซูเปอร์เนเชอรัลพาวเวอร์เป็นอำนาจเหนือธรรมดาเหาะเหินเดินอากาศได้ทะลุฝาทะลุกำแพงเข้าไปได้อย่างเช่นห้องที่ปิดอยู่สนิทท่านที่มีฤทธิ์พวกนี้จะเข้ามาได้โดยไม่ต้องเปิดประตูเหมือนเราอยู่ในรถก็ไม่ต้องเปิดประตูรถคลื่นวิทยุมันก็เข้าไปได้อยู่ในห้องแอร์ปิดประตูหมดเลยคลื่นวิทยุทีวีก็เข้ามาได้หมดแล้วเข้ามาได้อย่างไรมันก็ประหลาดมันเป็นซูเปอร์เนเชอรัลพาวเวอร์ของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันสมัยนี้ท่านจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์แสดงฤทธิ์ต่างๆมากมายเหลือเกินเป็นฤทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์ลองนึกดูว่าสมัยนี้เรามาเล่นกันทางวัตถุแล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ทางวัตถุได้มากเท่าไหร่ในสมัยนู้นสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลไม่นานนักท่านเล่นกันทางจิตท่านก็แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทางจิตแสดงอำนาจการทางจิตต่างๆเหมือนกันเหมือนกับที่เราได้ผลทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ในเวลานี้เพราะว่าเรามาใส่ใจมาใช้อิทธิบาทไปในเรื่องของวัตถุในเรื่องของวิทยาศาสตร์เราใช้อิทธิบาทในเรื่องใดมันก็ได้ผลในเรื่องนั้นอย่างแน่นอน 6. ย่อมได้ทิพโสตฟังได้ทั้งเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งใกล้และไกลไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ฟังได้

ิทยานั้นรู้พฤติกรรมคือเรียนเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมอ่านพฤติกรรมแล้วก็อ่านไปถึงจิตแต่ว่าท่านผู้ได้เจโตปริยญาณหรือปรจิตตวิชาสามารถอ่านจิตได้โดยตรงไม่ต้องผ่านทางพฤติกรรมใครจะมีพฤติกรรมอำพรางอย่างใดก็ไม่ได้เพราะว่าท่านรู้จิตโดยตรง 8. สามารถระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้บางคนที่ไม่ได้ญาณนี้แต่ระลึกชาติได้ก็มีเช่นว่าเกิดเป็นมนุษย์จากชาติก่อนพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยเท่าที่ทราบประวัติของท่านที่ระลึกชาติได้แบบนี้มักจะระลึกได้เพียงชาติเดียวใกล้ๆนั่นเองพอโตขึ้นก็มักจะลืมเหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็จำได้แต่พอนานๆเข้าก็ลืมเหมือนกันแต่ท่านที่ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณท่านจะไม่ลืมจะน้อมจิตไปเพื่อระลึกเมื่อไหร่ท่านก็ระลึกได้เมื่อนั้นท่านผู้ฟังโปรดทราบว่าท่านที่แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ก็ตามท่านที่ได้ทิพโสตก็ตามได้ทิพจักษุก็ตามหรือรู้จิตของผู้อื่นก็ตามระลึกชาติก่อนได้ก็ตามท่านต้องน้อมจิตไปเพื่อจะรู้จึงจะรู้จึงจะเห็นถ้าเผื่อท่านอยู่เฉยๆก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดานี่เองอย่างท่านที่ได้ทิพจักษุไม่ใช่ว่าท่านเดินไปไหนมาไหนแล้วท่านจะเห็นอะไรต่ออะไรไปเสียหมดไม่ใช่อย่างนั้นคือท่านต้องน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นจึงจะเห็นได้ถ้าไม่น้อมจิตไปเพื่อจะเห็นก็ไม่เห็นเหมือนกับเรามีเครื่องรับวิทยุเราต้องเปิดจึงจะรับได้ถ้าเราปิดก็รับไม่ได้ถึงจะมีคลื่นอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดก็ตามอันนี้ก็มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่ท่านผู้ที่เจริญกายคตาสติคือพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นท่านก็สามารถบรรลุได้ถึงอนาคามิผลบางท่านก็เป็นพระอรหันต์สามารถได้ปรจิตตวิชาคือรู้จิตผู้อื่นและบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติต่างๆได้หลายชาติก็จะขอนำมาเล่าในที่นี้จากอรรถกถาธรรมบทเรื่องภิกษุรูปหนึ่งมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านมาติกคามใกล้เชิงเขาแคว้นโกศลวันหนึ่งมีภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปที่มาติกคามได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมได้โดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าก็ได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าพวกเราไม่ควรประมาทหากว่าเราประมาทแล้วมหานรก8ขุมก็คงจะต้องเป็นเหมือนเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้พวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานคนที่เกียจคร้านโอ้อวดคนมีมายาแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามพระองค์อยู่อย่างใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานคนที่มีอัธยาศัยงามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจุดประสงค์อันนี้พวกเราไม่ควรอยู่รวมกันสองรูปนอกจากเวลาที่มาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในตอนเช้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกก็ขอให้มาตีระฆังซึ่งมีอยู่ส่วนกลางพวกเราจะได้ประชุมกันทำยาให้ภิกษุผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ประพฤติอย่างที่ได้ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสิกามาหาภิกษุได้ให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในส่วนกลางคือไม่เห็นมาอยู่ที่ส่วนกลางจึงได้ถามคนที่นั่นได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและเวลากลางวันของตนจะไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรา

ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถพบภิกษุได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้บอกว่าถ้าใครตีระฆังขึ้นพระคุณเจ้าทั้งหลายก็จะออกมาจากที่อยู่ของตนนางจึงขอร้องให้ช่วยตีระฆังภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็ออกมาด้วยคิดว่าน่าจะมีภิกษุบางรูปไม่ผาสุกคือไม่สบายภิกษุเหล่านั้นไม่มีกลุ่มใดที่เดินมาสองรูปเลยคือเดินมาแต่ละรูปต่างคนก็ต่างเดินกันมาไม่ได้เดินมาด้วยกันสองรูปอุบาสิกาเข้าใจว่าพระคงทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันได้เรียนถามข้อสงสัยนั้นภิกษุได้ตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณะธรรมให้แยกกันอยู่อุบาสิกาได้ถามว่าสมณะธรรมคืออะไรภิกษุได้ตอบว่าผู้อาตมากระทำการสาธยายอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพคือร่างกายอุบาสิกาได้ถามว่าการสาธยายอาการ32และการพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมของอัตภาพนั้นสมควรแก่ท่านทั้งหลายเท่านั้นหรือสมควรแก่ข้าพเจ้าหรือไม่ภิกษุได้ตอบว่าพระธรรมนี้พระศาสดาไม่ได้ทรงห้ามผู้ใดเลยคือใครจะสาธยายหรือใครจะบำเพ็ญก็ได้อุบาสิกาจึงได้ขอร้องให้ช่วยบอกอาการ32ให้ภิกษุก็ได้บอกให้อุบาสิกาได้สาธยายอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามินีคือผู้หญิงต้องเรียกว่าอนาคามินีผู้ชายเรียกว่าอนาคามีแต่ว่าโดยรวมๆกันก็เรียกกันว่าอนาคามีแต่ถ้าเรียกให้ถูกตามหลักภาษาต้องเรียกว่าอนาคามินีอุบาสิกาท่านนี้ท่านได้บรรลุอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้แล้วก็ยังได้ปฏิสัมภิทา4โลกิยะอภิญญาอีก5ที่กระผมเคยกล่าวมาแล้วยกเว้นอาสวัคคายานซึ่งเป็นอภิญญาข้อที่6อุบาสิกาได้โลกิยะอภิญญา5มีหูทิพย์ตาทิพย์เป็นต้นเมื่อนางได้บรรลุธรรมแล้วได้ออกจากสุขที่เกิดจากมรรคผลริยะนางได้เข้าผลสมาบัติและได้ออกจากสุขที่ได้จากมรรคผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุว่าในบรรดาพระคุณเจ้าทั้งหลายที่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่นี้มีใครได้บรรลุธรรมบ้างซึ่งก็ได้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไม่ได้ละอะไรได้เลยแล้วก็ยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาด้วยท่านได้พิจารณาต่อไปอีกว่าอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคอรหัตผลของพระคุณเจ้าเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่มีนางได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่ในบรรดาสัปปายะทั้งหลายจากนั้นนางได้พิจารณาในเรื่องอาหารสัปปายะนางก็ได้เห็นว่าพระคุณเจ้ายังขาดอาหารเป็นที่สบายคืออาหารที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอาหารที่สมควรแก่ผู้บำเพ็ญความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางก็ได้สั่งให้จัดอาหารที่เหมาะสมไปถวายหลายอย่างแล้วแต่จะเลือกฉันตามอัธยาศัยเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารเป็นที่สบายหรือว่าเหมาะกับอุปนิสัยของแต่ละคนร่างกายท่านก็กระปรี้กระเปร่าจิตก็ดิ่งสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาท่านเหล่านั้นได้ระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคผลครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารได้อาศัยการเคลื่อนหนุนของอุบาสิกานี้ท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าทำไมอุบาสิกาซึ่งได้เรียนไปจากพระสงฆ์ใช้เวลาไม่นาน

ก็ได้บรรลุมรรคผลก่อนแล้วก็ได้อภิญญาได้หูทิพตาทิพเจโตปริยญาณรู้ใจผู้อื่นอันนี้ถ้าเผื่อท่านคุ้นเคยกับพระสงฆ์และคุ้นเคยกับอุบาสกอุบาสิกาที่สนใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่แปลกใจเพราะว่ามีอุบาสิกาเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีความพร้อมมากกว่าพระสงฆ์ในการที่จะเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้ามันขึ้นอยู่กับความพร้อมเขามีอัธยาศัยมีอุปนิสัยและมีความพร้อมค่อนข้างสูงพอได้แนวทางในการศึกษาหรือในการปฏิบัติก็จะไปได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วกว่าพระสงฆ์บางรูปหรือเป็นจำนวนมากด้วยซ้ำไปแม้จะเป็นพระสงฆ์ที่บวชมานานก็ตามถ้าเผื่อว่าไม่ได้แนวทางที่ถูกต้องในการศึกษาในการปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความพร้อมคือไม่เตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับที่จะรับสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ช้าหรือจะไม่ได้เลยก็ได้ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาภิกษุเหล่านั้นก็ได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันอุบาสิกาได้ตามไปส่งในสถานที่ที่สมควรคือพอสมควรแล้วกล่าวคำที่เป็นสารานิยะคือเป็นเหตุให้นึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกภิกษุจำนวนนั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสถามถึงเรื่องต่างๆภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลว่าได้รับอุปการะจากอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายบ้านมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอันมากเช่นว่าเป็นผู้ถวายอาหารที่ประณีตและสามารถรู้วาระจิตของพวกตนว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไรในที่นั้นมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งเมื่อได้สดับคำสรรเสริญอุบาสิกาจึงปรารถนาจะไปอยู่ที่นั่นบ้างจึงเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วทูลลาไปเมื่อไปถึงที่อยู่ในบ้านป่านั้นได้คิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาระจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทำอย่างไรหนอนางจะได้ส่งคนมาปัดกวาดที่อยู่อาศัยอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความคิดของภิกษุนั้นจึงได้ส่งคนไปปัดกวาดที่อยู่ให้ต่อจากนั้นภิกษุคิดอยากจะดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นก็อยากฉันข้าวต้มหรือแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของอย่างนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุนั้นคิดว่าอยากจะพบอุบาสิกานางก็มาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุก็ได้ถามขึ้นว่าท่านหรือที่ชื่อมาติกะมารดาอุบาสิกาก็ตอบรับแล้วถามว่าท่านทราบวาระจิตของคนอื่นใช่หรือไม่นางก็บอกว่าทำไมจึงได้ถามอย่างนั้นพระก็ได้บอกว่าเห็นท่านทำทุกอย่างตามที่อาตมาคิดอุบาสิกาได้ตอบเลี่ยงไปว่าคนที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่เป็นอันมากภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากพระเลยบอกว่าอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นแต่อาตมาถามถึงตัวท่านถึงกระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ตอบตรงๆกลับบอกว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ก็ย่อมจะทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็โปรดพิจารณาคนที่เขาบรรลุธรรมจริงๆเขาจะเลี่ยงในการตอบคำถามพวกนี้ถามว่าท่านได้บรรลุอะไรบรรลุอย่างไรท่านก็จะเลี่ยงท่านจะไม่ตอบแม้อุบาสิกานี้ก็ไม่ตอบไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุที่ท่านถือวินัยข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้บอกอุตริมนุสธรรมแก่คฤหัสถ์ถึงมีจริงก็มีโทษไม่มีจริงก็มีโทษมีโทษมากขึ้นไปด้วยภิกษุนั้นก็คิดว่าเราแย่แล้วธรรมดาปุถุชนย่อมจะคิดสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราคิดสิ่งที่ไม่สมควรอุบาสิกาก็จะตำหนิเราทำให้ละอายอย่ากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่จะดีกว่าแล้วก็คิดหนี
แต่ว่าไปลาอุบาสิกาอุบาสิกาได้ถามว่าท่านจะไปไหนท่านได้บอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านิมนต์เท่าไหร่ก็ไม่ยอมอยู่ภิกษุรูปนั้นได้เดินทางไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าอุบาสิกาก็พอรู้อยู่ว่าทำไมท่านจึงต้องรีบกลับไปเมื่อไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าทำไมเธอจึงรีบกลับมาได้กราบทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วาระจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสย้ำว่าภิกษุเธอควรจะอยู่ที่นั่นนั่นแหละภิกษุนั้นได้ยืนยันว่าอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเธอสามารถจะรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งได้หรือไม่ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าให้รักษาอะไรพระองค์ได้ตรัสว่ารักษาจิตได้หรือไม่แล้วตรัสบอกว่าจิตนี้ข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดแล้วดับไปเร็วมีปกติตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ขออธิบายพระพุทธพจน์ตรงนี้สักหน่อยการข่มจิตท่านสอนให้ข่มในการที่ควรข่มเช่นเวลาที่มีจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีพุทธานุสติเป็นต้นคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็จะช่วยให้หายฟุ้งซ่านได้แล้วก็ประคับประคองจิตในการที่ควรประคองเช่นเวลาที่จิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งการประคับประคองจิตก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งเหมือนกันจิตนี้เป็นสิ่งที่เกิดเร็วและดับเร็วอย่างมากเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นไปได้ด้วยสันตติสันตติคือการสืบต่อเหมือนการไหลของกระแสน้ำหรือการไหลของกระแสไฟฟ้าสันตติทำให้เรารู้สึกเหมือนเที่ยงอยู่เป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเวลาเรามองดูไฟในหลอดไฟปรากฏเสมือนว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏเหมือนเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่คือว่าตกไปในกามคุณห้ามีรูปที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นการฝึกจิตนี้มีหลายอย่างแต่ผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือความสุขการฝึกจิตดีแล้วจะนำความสุขมาให้ถ้าตรงกันข้ามก็คือจิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะนำแต่ความทุกข์มาให้บ่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดการที่ฝึกจิตได้ประการเดียวนี้ก็ประโยชน์มหาศาลแล้วตัวอย่างเช่นภิกษุรูปนี้ที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกจิตให้รักษาจิตเพียงอย่างเดียวแล้วท่านก็ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทเมื่อปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทแล้วไม่นานได้กลับไปอยู่ที่เดิมไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงได้จัดอาหารประณีตมาถวายสองสามวันต่อมาภิกษุรูปนั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลมีความสุขอยู่ในมรรคและผลและได้รำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาเพราะอุบาสิกานี้เป็นผู้ที่มีอุปการะมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้ตั้งเอาไว้ข้างต้นที่ว่าการสาธยายอาการ32หรือกายคตาสติมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็นปัจจัยหรือมีอุปการะในการที่จะให้ได้อานิสงส์คือการระลึกชาติได้บ้างการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นบ้างได้ทิพโสตบ้างจนถึงได้บรรลุอนาคามิผลอรหัตผลอันนี้ก็เป็นเรื่องอานิสงส์ต่างๆของกายคตาสติ 9. สามารถรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอย่างไร
อันนี้เรียกเป็นศัพท์ที่ท่านเรียกว่าจุตูปปาตยานจุติแปลว่าเคลื่อนจากภพเก่าอุบัตินั้นเกิดในภพใหม่แต่ว่าพอเป็นศัพท์ท่านผูกศัพท์ว่าจุตูปปาตยานยานกำหนดรู้จุติคือการเคลื่อนจากภพเก่าและอุปัตติการเกิดขึ้นในภพใหม่อีกชื่อหนึ่งคือทิพจักษุญาณนั่นเองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายานทั้งสองคือจุตูปปาตยานกับทิพจักษุญาณนั้นเป็นอันเดียวกันในที่ใดท่านพูดถึงจุตูปปาตยานแล้วท่านก็จะไม่พูดถึงทิพจักษุญาณอีกในที่ใดได้พูดถึงทิพจักษุญาณแล้วก็จะไม่พูดถึงจุตูปปาตยานอีกเพราะว่าเป็นไวยพจน์ของกันและกันในนิเทศของจุตูปปาตยานก็จะอธิบายเป็นทิพจักษุญาณ นั่นเองอันนี้ก็มีตัวอย่างมากมายสำหรับท่านผู้ที่ได้ทิพจักษุสามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติอยู่อุบัติอยู่ด้วยทิพจักษุเกินกว่าจักษุของมนุษย์ธรรมดาเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นนรกเห็นสวรรค์ด้วยทิพจักษุญาณแต่ว่าต้องน้อมจิตไปเพื่อที่จะเห็นจึงจะเห็นถ้าไม่น้อมจิตไปก็ไม่เห็นเหมือนคนธรรมดาเดินไปเดินมาเหมือนคนธรรมดา 10. อาสวัคคยญาณคือญาณที่ทำให้อาสวะคือกิเลสทั้งหลายสิ้นไปอันนี้เป็นคำแปลแต่ถ้าโดยความหมายท่านหมายถึงการรู้อริยสัจ4ญาณในอริยสัจ4ในคำอธิบายอาสวัคคยญาณทุกแห่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกพอพูดถึงอาสวัคคยญาณท่านก็จะอธิบายเป็นญาณในอริยสัจ4ซึ่งประกอบด้วยรอบ3อาการ12หรือญาณ3อาการ12ซึ่งจะของดไม่นำมากล่าวในที่นี้แปลว่ารู้อริยสัจรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคทุกควรกำหนดรู้ก็รู้แล้วสมุทัยควรละก็ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งก็ทำให้แจ้งได้แล้วมรรคควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้บริบูรณ์อย่างนี้อาสวะกิเลสทั้งหลายก็จะสิ้นไปนี่เป็นอานิสงส์10ประการที่บุคคลผู้อบรมแล้วทำให้มากแล้วซึ่งกายะคตาสติพึงหวังได้แปลว่าได้อานิสงส์เล็กๆน้อยๆไปตั้งแต่อดทนต่อความไม่ยินดีอดทนต่อความยินดีอดทนต่อความไม่พอใจความไม่พอใจครอบงำไม่ได้กลับเป็นผู้ครอบงำหรืออยู่เหนือความไม่พอใจเสียเองจนถึงอดทนต่อความกลัวได้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอดทนต่อคำกล่าวร้ายใส่ร้ายอดทนต่อทุกขเวทนากล้าแข็งอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรจะต้องอดทนตั้งแต่ความอดทนธรรมดาที่กล่าวมานี้จนถึงได้ฌาน4โดยไม่ยากจนถึงแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ญาณที่สามารถจะกำหนดรู้ใจของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้รู้จุติและอุปัตติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมและทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปรวม10ข้อด้วยกันในที่บางแห่งได้พูดถึงว่ากายคตาสตินี้มีเฉพาะในสมัยพุทธกาลเท่านั้นไม่เป็นวิสัยของพวกเดียรถีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญกายคตาสติมากว่าเป็นธรรมที่มีได้เฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิศาสดาอื่นกายคตาสตินี้ทรงถือเป็นธรรมเอกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะคือความพ้นจากกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพและเป็นไปเพื่อญาณทัศนะทำให้ได้วิชชาและวิมุตติผู้ที่ได้เจริญกายคตาสติดีแล้วชื่อว่าได้ลิ้มรสของอมตะธรรมผู้ที่เสื่อมจากกายคตาสติชื่อว่าเสื่อมจากอมตะธรรมข้อความบางแห่งในคัมภีร์ของเราได้กล่าวไว้อย่างนี้
จึงเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจเอาไว้ว่าถ้าพลาดจากพุทธกาลแล้วก็จะไม่มีธรรมอันนี้ให้ประพฤติปฏิบัติอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีใครสอนอีกแล้วจบเพื่อสุขภาพจิตที่ดีตอนที่3โดยอาจารย์วสินทร์อินทสาระเสียงอ่านโดยการเกษแทนกิจการกุล

ก็หยุดจากการขโมยไปหรือเพราะตำรวจจับได้ไล่ทันเอาตัวไปเก็บเช่นในคุกในตารางเขาก็ไม่ต้องขโมยใครอีกต่อไปแต่ว่าเชื่อแห่งการเจตนาจะทำชั่วอาจจะยังไม่ดับก็ได้แม่อยู่ในคุกถ้าไม่มีคนอบรมสั่งสอนให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องออกมาก็ลักใหม่ต่อไปแต่ถ้าได้รับการอบรมบ่มจิตใจภายในที่คุมขังเขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วออกมาก็ไม่กระทำเรื่องนั้นต่อไปมีแต่เรื่องไปชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันมาหาความดีเห็นโทษของความชั่วนี่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเกิดความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นย่อมเกิดแก่ตัวของเราเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้เราจะต้องได้รับผลสิ่งนั้นเพราะงั้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิชั้นศีลธรรมนี่ก็ต้องมีความเชื่อเป็นฐานในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเราเองอย่าไปนึกว่าใครทำให้อย่าไปทูตอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกแต่ต้องลงมติในขั้นแรกทีเดียวว่าฉันคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรมันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นให้คิดว่าอย่างนั้นก่อนคิดว่าคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรทำอะไรผิดพลาดคิดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกก็ผากับคนที่มันไม่ถูกต้องแล้วจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอันนี้ควรคิดเป็นฐานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อสร้างฐานขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วเราก็อาศัยฐานแห่งความคิดนี้แหละคิดต่อไปว่าเออเราทำอะไรมันจึงเกิดเรื่องนี้ศึกษาหาเรื่องที่เรากระทำถอยหลังไปว่าเมื่อวานนี้วานซืนเดือนก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันมากันอย่างไรมันเป็นลูกสู้ที่สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นอันนี้เราต้องจับให้ได้แล้วก็คลำไปจนถึงต้นเรื่องของมันว่าต้นเรื่องมันคืออะไรเมื่อเราพบต้นเรื่องก็พบเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าโอ้อันนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในชีวิตของเรามันก็แก้ไขได้ถ้ามีใจเข้มแข็งแต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเราบางทีรู้ว่ามันชั่วแต่เลือกไม่ได้เหมือนว่าเราติดอะไรเนี่ยเช่นติดบุหรี่เนี่ยแต่ก็เลือกไม่ได้เลิกไม่ได้เมื่อวานนี้พระพลังมาจากวัดป่านานาชาติแล้วคุยกันถึงเรื่องพลังคนหนึ่งเขาเป็นคนฝรั่งเศสเยอรมันคือว่าเกิดในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นเชื้อสายเยอรมันแล้วก็อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มาจะมาบวชมาที่นี่นะอามาก็บอกว่าควรจะไปอยู่วัดป่านานาชาติดีกว่าจะได้ศึกษาอะไรกันแต่ว่าแกพูดอังกฤษไม่ได้พูดภาษาเยอรมันได้ภาษาฝรั่งเศสได้อยู่นี่เราก็ไม่มีใครพูดภาษาเหล่านั้นว่าลำบากเลยส่งไปอันนี้ส่งไปอยู่วัดป่านานาชาติแกก็อยู่แกเลือกไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งคือสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไม่ได้ต้องสูบบุหรี่เลือกไม่ได้พระท่านก็บอกว่าให้ทำใจแข็งแข็งให้เลือกเสียแกก็บอกว่ามันติดบุหรี่มานานมันอยากแล้วมันกระวนกระวายมันต้องหามาสูบเลยอยู่วัดป่านานาชาติไม่ได้ไปอยู่ที่ศรีสะเกษไปอยู่วัดของวัดที่เป็นวัดแบบป่าเหมือนกันแต่ว่าวัดนั้นเขาไม่กวดขันในเรื่องสูบบุหรี่ก็เลยให้อยู่ไปก็สัก 5-6 เดือนก็มาที่นี้มาขอให้บวชให้ทีอยู่มานานแล้วบอกไม่ได้บวชจำเนรพอบวชพระยังไม่ได้ก็เลยบวชสามเณรได้แล้วก็ส่งกลับไปวัดนั่นต่อไปกันเมื่อท่านประสันโนมาเยี่ยมเมื่อคืนก่อนนี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงไอ้สามเณรกวางเยอรมันนี่มันเป็นยังไงเรียกว่ามันฝรั่งเศสครึ่งเยอรมันครึ่งก็บอกว่าก็เรียบร้อยอ่ะ
แต่ว่าเลิกบุหรี่ไม่ได้มันยังปรับตัวเองไม่ได้เลิกไม่ได้เพราะว่าใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจึงเป็นอย่างนั้นคนเราทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นเลิกอะไรไม่ได้เพราะใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งพอเมื่อไม่มีความเข้มแข็งมันก็เลิกไม่ได้แต่ถ้าคนเข้มแข็งเนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดเลยแม่สูบมานานแล้วก็เลิกได้ดื่มมานานก็เลิกได้เคยประพฤติปฏิบัติในเรื่องไม่เหมาะไม่ควรอะไรมาก็เลิกได้นี่อาศัยความเข้มแข็งในทางจิตใจเพราะงั้นต้องหัดกำลังใจให้เข้มแข็งไว้มาเห็นว่าสิ่งใดที่เราพบว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ควรจะทำต่อไปแต่จิตมันเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คิดแสไปในอันที่จะทำอีกก็ต้องคอยห้ามคอยกันไว้ไม่ให้กระทำอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเข้าใจก็จะดีขึ้นความเข้มแข็งทางจิตใจก็จะดีขึ้นสามารถจะตัดต้นเงื่อนของตัวปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองได้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อจะเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นตัวฐานใหญ่ก็อยู่ที่ว่ายอมรับว่าตัวผิดแล้วคิดแก้ไขเท่านั้นเองให้ยอมรับว่าเราผิดแล้วคิดแก้ไขตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเราผิดการคิดแก้ไขก็จะไม่มีเพราะเรานึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเหมือนเด็กสอบไล่ตกเนี่ยบางทีก็ไปโทษครูอย่างนั้นโทษพ่อแม่โทษนั่นโทษนี้ไม่รู้จะโทษใครก็ว่าแม่ดวงไม่ดีปีนี้สอบตกอ่ะอย่างนี้มันโทษไม่ถูก ไม่เป็นการโทษที่ถูกต้องถ้าโทษได้ถูกก็ว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่รักการเรียนเราไม่ขยันเราไม่เอาใจใส่เราไม่ใช้สติปัญญาคิดค้นในเรื่องที่จะเรียนเขียนอ่านเราจึงสอบไม่ได้ถ้าอยากให้สอบได้ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคือหันมารักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วคบคนที่เก่งกว่าเราไว้อย่าไปนั่งใกล้คนที่วิชาอ่อนเพราะถ้าไปนั่งใกล้เพื่อนที่อ่อนมันก็อ่อนเหมือนกูมันคิดแบบนั้นไปเถอะมันไม่คิดก้าวหน้าในบางโรงเรียนจัดวิธีการเรียนผิดเหมือนกันเด็กอ่อนแล้วไปไว้ห้องเดียวกันหมดเลยเด็กเรียกว่าเด็กชั้นดีเนี่ยเรียนเก่งๆเอาไว้ห้องเดียวกันมันก็เก่งอยู่ห้องนั้นนะไอ้ห้องที่ไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนเด็กไม่ดีมันก็มองเห็นไอ้นั่นก็อ่อนเหมือนกูไอ้นั่นก็เหมือนกูแล้วมันจะคิดเก่ก้าวหน้าได้ยังไงมันไม่คิดก้าวหน้ามันเหมือนกันหมดแล้วนี่ควรจะปนกันไปเด็กเก่งสัก10คนนึงไอ้เด็กไม่เก่งก็สัก10คนนึงหรือว่า12 13ก็ได้ให้ปนกันไปว่าปนกันไปเด็กเก่งมันก็เป็นตัวอย่างแก่เด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่งก็จะได้เกิดมุขมานะขึ้นมาบ้างเอ๊ะทำไมมันเรียนได้กูทำไมเรียนไม่ได้มันจะได้คิดขึ้นมันก็จะคิดก้าวหน้าอันนี้เอาไปไหว้เหมือนกันหมดเลยไหลไปหมดทั้งชั้นเลยเวลาสอบไล่ก็หมดทั้งชั้นเลยเกิดได้ตัวศูนย์ทั้งหมดทั้งชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรบางโรงเรียนก็ทำอย่างนั้นเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนราชก็จัดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราควรจะเอาไปปนกันไว้แล้วเด็กๆก็ควรจะคบหาคนที่เก่งกว่าเราเขาเรียนเก่งมีความประพฤติดีกว่ามีอะไรดีกว่าเราก็จะได้เรียนแบบเขามั่งเพราะสิ่งทั้งหลายมันติดกันได้แต่เราไปคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นนี่พระพุทธภาษิตมีว่ายังเวเสวติตาดิสู้คบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นแต่เราไปคบคนขี้เกียจเราก็ได้รับความขี้เกียจมาคบคนขยันเราก็ได้ความขยันคบคนชอบเที่ยวเราก็ได้การชอบเที่ยวคบคนประเภทใดมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องให้เด็กของเรารู้จักคบคนที่เก่งกว่าไว้เรียนเก่งอะไรความประพฤติดีกว่าอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปตัวสัมมาทิฏฐิชั้นนี้มันก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะได้คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
อันนี้รู้จักทุกง่ายๆทุกง่ายๆธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราที่ได้หลงผิดไปทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจะให้อะไรแก่เราคนเล่นการพนันไม่ได้คิดว่าจะเสียหายอย่างไรคนเสพสิ่งเสพติดก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอย่างไรคนเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาให้แก่เราคนคบเพื่อนชั่วก็ไม่เคยคิดว่าเพื่อนชั่วจะให้อะไรแก่เราคนเกียจคร้านการงานก็ไม่เคยคิดว่าความเกียจคร้านจะให้อะไรแก่เราเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแนวคิดอย่างนั้นไม่มีใครแนะแนวให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไหลไปกับเรื่องอย่างนั้นแต่นี่ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเพื่อให้เห็นความทุกข์อันเกิดจากความชั่วร้ายเหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากอบายมุขนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเล่นการพนันนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรต้องให้เขาเข้าใจเอาโทษของการพนันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พระท่านเรียนเรียกว่านวโกวาทให้เด็กได้ท่องจำไว้ก็ได้เรียกว่าเมื่อชนะกอวีนเมื่อแพ้เสียได้ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตต่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้คนดีๆก็ไม่อยากจะแต่งงานด้วยอะไรนี่ให้เด็กได้ท่องจำไว้ก่อนเรียกว่าจำไว้ก่อนอันนี้เราผู้ใหญ่ก็พยายามชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นมีข่าวมีเรื่องปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวด้วยโทษการพนันขึ้นในที่ใดต้องหยิบมาให้เด็กดูทันทีที่ให้เห็นเพราะเป็นสาธิตเป็นตัวอย่างให้ได้รู้ได้เข้าใจหรือว่าครอบครัวใดที่เคยมั่งคั่งแล้วต่อมาเกิดการล่มจมเสียหายก็เอามาเล่าให้ฟังว่าความล่มจมเสียหายเกิดจากอะไรหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอันมีในชาดกประเภทนิทานที่คนโบราณก็ได้สอนไว้ก็เอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆเพราะเชื่อแห่งความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กในเรื่องโทษของการพนันให้เห็นว่ามันให้โทษอย่างไรแล้วการพนันนี่ไม่ได้สร้างอะไรมีแต่ว่าจะทำให้เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อการผิดอะไรขึ้นมามัวแต่ไปล่มวงเล่นการพนันกันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นเงินมีเท่าใดมันก็มีอยู่เท่านั้นไม่เกิดดอกออกผลเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะการพนันเพราะไม่ได้ทำอะไรส่งไปขายต่างประเทศแต่ถ้าคนทำงานเช่นว่าปลูกอ้อยส่งอ้อยน้ำตาลไปขายปลูกข้าวส่งข้าวไปขายหรือว่าทำเร่ส่งเร่ไปขายปลูกข้าวพูดก็ส่งข้าวพูดไปขายได้เงินต่างประเทศเข้าบ้านเข้าเมืองบ้านเมืองก็ร่ำรวยขึ้นเพราะได้เงินมาเหมือนในครอบครัวถ้าครอบครัวใดมีแต่ซื้อพักเดียวไม่มีขายเลยครอบครัวนั้นจะมีอะไรเหลือซื้อหมดแต่นั้นเองไม่มีอะไรเหลืออันนี้การพนันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในสังคมเราพูดจาที่แจงให้คนเข้าใจแล้วก็ถือว่าการพนันเป็นผีร้ายทำลายชาติทำลายประเทศทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันบ่อยๆให้เข้าใจกันบ่อยๆเด็กของเราก็จะไม่ไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีนิสัยเหล่านั้นความจริงถ้าพูดกันโดยเนื้อแท้คนไทยเรานี่ไม่มีนิสัยทางการพนันไม่มีวัตถุอันใดที่เป็นเครื่องการพนันที่เป็นของไทยดูสังเกตดูชื่อการพนันเนี่ยชื่อทุกอย่างไม่เป็นภาษาไทยทั้งนั้นแม่ไพ่แต่ละตัวนั้นไม่มีชื่อไทยเลยไม่มีชื่อภาษาไทยสักตัวเดียวไม่มีแต่ว่าชื่อภาษาอื่นทั้งนั้นคนอื่นก็เอามาให้เอาความชิบหายมาให้แก่พวกเราแล้วเราก็รับไหว้แล้วก็เก่งกว่าอาจารย์แล้วเวลานี้ลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เก่งแล้วเวลานี้เราเก่งกว่าเขานี่ของเหล่านี้ไม่มีดูพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันว่ามีวัตถุอะไรเกี่ยวกับการพนันเป็นของเก่าอยู่ในที่นั้นบ้างไม่มีมีแต่มีดาบมีปืนมีศิลาจารึก
มีหม้อเก่าๆ เครื่องปั้นดินเผาของดีๆทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องการพนันอยู่ในนั้นสักอันเดียวมันไม่มีอะไรเราเอามาจากอื่นทั้งนั้นแล้วเอามาเป็นของเราสมัยก่อนนี่เมื่อเด็กๆไม่เห็นใครเล่นการพนันกันถ้าจะเล่นกันก็เวลาสงกรานต์เขาเล่นสบ้ากันแต่ก็ไม่เอาสตางค์เขกว่าเขากันคนผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งเล่นแล้วเขกว่าเขากันพอสามวันก็เลิกเด็ดขาดไม่มีต่อก็มีเท่านั้นไม่ยืดเยื้อเอาทำอะไรเป็นกิจลักษณะแต่เดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดติดการพนันงอมแงมไปหมดคนที่ไหนๆก็ฝันแต่เรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องเบอร์เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ข่าวมาถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยตลอดเวลาแล้วว่าผีการพนันสิงทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยเหมือนกันนี่เรื่องต้องทำความเข้าใจกันให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์หรือว่าสิ่งเสพติดก็เหมือนกันวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเขาตัดมาให้อาตมาไม่ได้อ่านทั้งเกี่ยวกับเพราะไม่ได้รับหนังสือพิมพ์นั้นมีคนตัดมาให้ว่าที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีนั้นทางราชการขวายเหนือขึ้นไปคือว่าสรรพสามิตสันประสามิตรก็บอกว่าอำเภอนี้ภาษีเรื่องสุราเมรัยมันลดลงไปมากปีก่อนเก็บได้มากแต่ปีนี้ลดลงไปก็ไปศึกษาสาเหตุว่าทำไมมันลดลงไปก็เพราะคนมันไม่ดื่มเหล้าแต่เขาไม่พูดว่าคนไม่ดื่มเหล้าเขาพูดว่าสุราเถื่อนมันแพร่หลายความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือมีพระไปอยู่ที่นั่นพระท่านสอนคนให้เลิกเสพสุรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกละอบายมุขแต่นี่คนมันก็ไม่ดื่มเหล้าเมื่อไม่ดื่มเหล้าก็ภาษีด้านสรรพสามิตในเขตนั้นมันก็ตกควบลงไปตกควบลงไปก็ท่านผู้ราชการจังหวัดก็บอกว่าต้องสอบสวนเรื่องนี้ว่าทำไมมันตกควบลงไปอย่างนั้นแต่สรรพสามิตอำเภอบอกว่าเหล้าเถื่อนมันแพร่หลายว่างั้นนะความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหล้าเถื่อนแพร่หลายคนมันไม่ดื่มมันไม่ดื่มเวลานี้มันชวนกันประพฤติศีลประพฤติธรรมเลยเลือกดื่มสุราเมรัยในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่วิตกกังวลว่าภาษีมันจะลดลงไปเราจะเอาเงินหรือว่าจะเอาคุณภาพของคนไว้ในบ้านเมืองของเราอันนี้น่าคิดนะกรณีถ้าคนมันดีขึ้นเราเลือกละสิ่งที่เป็นของชั่วร้ายเราก็ได้คนที่มีคุณภาพเขาก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปแต่ถ้าเราเอาว่าให้ภาษีสุรามีไรขายดีคนดื่มมากๆก็หมายว่าคนเมามากเมื่อคนเมามากก็คนไร้คุณภาพเมื่อคนไร้คุณภาพแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรไม่ใครคิดถึงข้อนั้นคิดว่าจะเอาเรื่องภาษีเพราะว่าเจ้าหน้าที่พูดน้อยก็กลัวจะถูกลงโทษว่าทำไมเก็บภาษีได้น้อยคงจะไม่ได้ปราบสุราเถื่อนก็หาวิธีแก้ตัวว่าเพราะสุราเถื่อนแพร่หลายคนมันจึงไปดื่มสุราเถื่อนกันความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อแท้น่ะคนงดดื่มสุรามีอะไรเลยก็ลดลงไปในพรรษานี้ก็รายได้จากสุรามีอะไรลดเหมือนกันเคยถามคนที่เป็นเอเย่นขายเหล้าบอกว่าในพรรษากับนอกพรรษาเนี่ยผิดกันหรือไม่แกบอกว่าผิดกันคือในพรรษานี่ลดลงไปมากเลยลดลงไปมากแต่พอออกพรรษาก็ขึ้นไปเส้นมันขึ้นไปทันทีเพราะว่าในพรรษานี่คนงดไม่ดื่มสุราเมรัยตลอด3เดือนแต่พอออกพรรษาก็ถอยกลับไปสู่ที่เดิมมันก็ขึ้นต่อไปเป็นอย่างนั้นทุกปีมาแสดงว่าคนไทยเรานี่ยังเคร่งครัดอยู่ในฤดูการเข้าพรรษาแต่เข้าพรรษามัน3เดือนนอกพรรษา9เดือนนี่แปลว่า9เดือนนั่นดื่มกันเต็มที่พอ3เดือนก็หยุดกันทีนึงแต่ว่าวันออกพรรษานั่นแหละวันฉลองใหญ่กันเราอดมา3เดือนแล้วนี่พอถึงวันออกพรรษาก็เตรียมกับเตรียมเกล้มบอกเปล่าเพื่อนฝูงมาเลี้ยงกันตลอดมาเลยออกพรรษาแล้วพ้นทุกข์ไปเสียทีจะได้กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็เลยดื่มกันต่อไปนี่ก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจสับซึ่งถึงทุกโทษของสิ่งเหล่านั้น
ว่าให้โทษแก่ตัวอย่างไรให้ทุกอย่างไรเมื่อวันก่อนนี่มีศพมาอายุก็ไม่มากเท่าใดถามว่าเป็นลูกอะไรเขาบอกว่าเป็นลูกตับแข็งศพมาที่วัดเนี่ยมาต้องไปรดน้ำทุกศพไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะคือไปถามดูอายุเท่าไรตายด้วยลูกอะไรอยากจะเอาข้อมูลว่ามันตายด้วยลูกอะไรอันนี้บางศพก็คนยังไม่แก่เท่าใดแต่ว่าตายถามว่าตายด้วยโรคอะไรตับแข็งพอตับแข็งก็กระซิบถามว่าแก่ดีกรีไหมเขาบอกว่าค่อนข้างจะแก่อยู่สักหน่อยนะนี่นี่โรคตับแข็งนี่โรคตับแข็งนี่มันเกิดจากดื่มเหล้ามากเลยก็เป็นโรคตับแข็งหรือว่าเป็นเรื่องอื่นอีกก็ศึกษาไต่ถามจะได้ข้อมูลแล้ววันหลังเขานิมนต์ไปเทศก็จะได้เทศให้มันตรงเป้าหมายกับคนที่มาฟังกันศพไหนตายเพราะเหล้าว่าเทศเรื่องโทษของเหล้าต่อเรื่องอื่นก็ว่าเรื่องอื่นกันไปตามเรื่องตามราวเป็นการสอนแนะคนที่ยังไม่ตายให้ระมัดระวังอย่าให้ต้องเป็นลูกตับเข็งเพราะตับนี่มันไม่มีอะไรไม่รู้จะเอาตับอะไรมาใส่มันก็ลำบากเดี๋ยวนี้มันลำบากนะความจริงหมอสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันวันนั้นหมอมาคุยด้วยมาขอร้องบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยเทศหน่อยทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยเขาต้องการเยื่อเนื้อในร่างกายของคนนั้นบางส่วนเช่นเยื่อเนื้อในสมองกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานกระดูกอ่อนๆเนี่ยเขาจะตัดเอาออกมาแล้วเอาไปรักษาไว้ตามกรรมวิธีของแพทย์เขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้แก่คนที่รับความเจ็บปวดกระดูกอะไรมันขาดไปหายไปเอากระดูกนี่ก็ไปชดเชยแต่ว่าคนที่เขาจะเอากระดูกไปใส่อะไรไปใส่ยังถามอีกนะเอาของใครมาให้เอาของคนตายมาให้ผมไม่ได้แต่ของคนตายดิฉันไม่รับว่างั้นเดี๋ยวมันมาทวงถามจะลำบากความเชื่อมันฝืนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเลยจะกลัวว่าเขาจะมาทวงคืนอย่างนั้นมันจะมาทวงอย่างไรอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเป็นของคนตายก็ไม่ได้แล้วจะเอาของคนเป็นได้ยังไงคนมันยังไม่ตายจะไปเฉือนเขาได้ยังไงจะไปตัดกระดูกก็ไม่ได้จะเอาเยื่ออะไรตรงไหนก็ไม่ได้มันต้องเอาของคนตายทั้งนั้นแต่กลับไม่ยอมนี่ได้ติดังนี้ก็มีเรียกว่าคนไข้ไม่ยอมรับของคนที่ตายแล้วมันก็ลำบากเลยนี่เช่นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเสียไปสักข้อนะเขามีกระดูกสันหลังของคนตายมาเก็บไว้แล้วไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้ได้เขาก็เอามาใส่ให้แต่คนไข้ไม่ยอมรับเพราะเป็นของคนตายของผีว่างั้นเด้อกลัวผีจะมาประต้วงอันนี้ก็มีกลัวไปได้ไม่เข้าเรื่องอะไรอันนี้อีกอย่างหนึ่งญาติไม่ยอมให้หมอก็ต้องการคือว่าเมื่อคนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ส่งไปแผนกนิติเวชเนี่ยที่ตำรวจน่ะก็พาไปผ่าตัดพิสูจน์เนี่ยหมอก็ขอเรียกว่าไม่ขโมยฮะมันผิดกฎหมายด้วยนี่แต่รู้ว่าไปตัดอะไรก็ฟ้องได้นี่ผิดกฎหมายนะเรียกค่าเสียหายได้ก็เลยไปพูดจาขอไม่ยอมบอกว่าอย่าไปรบกวนเลยมันตายแล้ววันตายแล้วมันจะเสียหายอะไรรบกวนอะไรมันนอนนิ่งๆเงี้ยเอามีดไปเฉือนมันก็ไม่ร้องสักโอ้ยอย่างเงี้ยอย่าไปทุบร้อนอะไรบอกว่าเขาตายแล้วอย่าไปรบกวนก็เลยสมมติว่าจะเอาลูกตาไม่ได้เดี๋ยวเกิดชาติหน้าไปมีตาวันนะแล้วใครเอาตาดวงนี้ไปมั่งเวลาตายก็ทิ้งร่างให้เราเผากันอยู่ทั้งนั้นตาก็ไม่เอาไปเนื้อก็ไม่ได้เอาไปทิ้งให้เน่าอยู่ทั้งนั้นแต่กลับกลัวไปว่าเอาลูกตาออกที่เกิดชาติหน้าตาจะโหมไปมันไม่ถูกเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยเทศหน่อยว่าแต่เอาให้ลูกตานี่จะได้ตาทิพย์ก็ว่าตามันจะดีขึ้นมันไม่เป็นต่อกระจกไม่บอดไม่อะไรอาจจะไม่ต้องใส่แว่นแม่แก่แล้วก็ยังอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยนะก็อธิบายไปแล้วเมื่อเจ้านี่ติดโทรทัศน์ก็อธิบายไปแล้วบอกว่าไม่ได้เสียหายแต่มันดีขึ้นเพราะเราให้ลูกตาของเราแก่คนอื่น
ให้อะไรแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้มีคนให้ศพมากขึ้นแต่ว่าศพที่ได้รับนั่นเอาไปทำอะไรเอาไปสำหรับเรียนแต่นั้นเองเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาอยากจะได้จากคนประเภทอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงอะไรเงี้ยแปลว่ายังไม่นานเกินไปก็ไปชำแหละเอาส่วนนั้นส่วนนั้นพาไปรักษาไว้ถ้าญาติของเราถูกรถชนหรืออะไรเงี้ยถ้าหมอก็ต้องการให้ไปเถอะเป็นการบริจาคทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพราะจริงเหล่านั้นไม่มีใครเอาก็ไปเผาอะไรเป็นขี้เถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้แต่ว่าคนต้องการเรื่องนี้เราก็ให้ได้เหมือนกันที่ให้ตาก็ได้ให้เลือดให้เลือดนี่ให้กันมากเวลานี้คนอนุโมทนาในเรื่องเลือดกันถมไปบริจาคเลือดกันบ่อยพระที่วัดนี้ก็ในพรรษาบริจาคทุกทีเพราะพระมากพระบวชใหม่ๆหนุ่มๆน้อยๆเอาบริจาคโลหิตเรียกรถพยาบาลมาคันใหญ่มาจอดขึ้นไปบริจาค กันทั้งวันเลยวันนั้นบริจาค กันก็ได้เลือดไปเยอะแยะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คนตายแล้วถ้าอะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นให้เขาไปเถอะจะได้ประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่บุคคลนั้นต่อไปและได้ชื่อว่าเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันเป็นประโยชน์เขาเอาส่วนใดก็ให้ไปมันไม่เสียหายอะไรไอ้ส่วนเหลือเราก็มาเผาต่อไปตามเรื่องก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องการบริจาคสิ่งที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตของคนต่อไปไม่ว่าใครให้ได้ทั้งนั้นหญิงชายผู้ละใหญ่ร่างกายขนาดไหนก็บริจาคได้ก็เอาไปจัดไปทำไว้เห็นตัวอย่างว่ากระดูกมันเสียไปส่วนหนึ่งก็เอากระดูกนี่ไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอัดเข้าไปมันเราอัดไม้นะแผ่นไม้ก็อัดเข้าไปในกระดูกที่ว่าแหว่งนี่อัดแล้วก็เย็บหุ้มไว้มีอะไรเชื่อมหุ้มไว้เรียบร้อยต่อไปมันก็เชื่อมกันเองร่างกายมันจัดของมันเองดีกว่าเอาเหล็กใส่ท่านบอกหมอบอกว่าดีกว่าเอาเหล็กใส่เพราะเหล็กใส่นี่นานๆไม่ต้องพาอีกพาเอาเหล็กออกมันก็เป็นทุกข์หลายครั้งแต่ถ้าเอากระดูกใส่นี่มันไม่ต้องทำอย่างนั้นนับว่าสะดวกสบายแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเมืองนอกเขาจึงขายกันนะมาขายซี่โครงบ้างขายส่วนนั่นขายส่วนนี้นะบ้านเรายังไม่มีคนไปขายอย่างนั้นซี่โครงนี่โครงอ่อนมันมีก็ต้องการเอาไปใช้อันนี้ก็ขายยอมให้ตัดเอาแม้ยังเป็นอยู่ก็ยอมขายให้งั้นก็มีเมืองนอกบ้านเรายังไม่มีใครขายแต่ว่าเมื่อตายแล้วให้เขาไม่มีเรื่องอะไรทำบุญต่อไปบริจาคทานในส่วนนั้นก็ได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคนป่วยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาประท้วงเพราะไม่มีใครประท้วงไอ้ผีที่เรากลัวนั้นมันไม่ร้ายอะไรแต่ผีที่เราเชิญมาไหว้ในใจเรามันร้ายทั้งนั้นผีการปานนั้นผีเหล่าผีอะไรนี่ผีเหล่านี้มันร้ายๆผีลูกผีโกรธผีหลงนี่มันทำให้เราเสียหายผีที่เรานึกว่าจะหลอกนั้นไม่มีไม่หลอกถ้าหากว่ามีก็บอกพบกันมั่งก็ดีเหมือนกันจะได้คุยกันได้รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันสักทีมันก็ไม่มาคุยสักทีเคยไปนอนในป่าช้าว่าถ้ามีก็มาคุยกันมั่งก็ได้มาปลุกลุกขึ้นคุยกันก็ได้มันก็ไม่มามีแต่มดมากัดแต่นั่นเองผีไม่มาสักทีเรามันเที่ยวกลัวไปไม่เข้าเรื่องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ขอญาติโยมเข้าใจดังนี้ผมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้แล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวกลมหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตหรือความนึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5นาที

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งอย่าเดินไปเดินมาให้พลุกพล่านแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันเวลาผ่านมาโดยลำดับนับได้วันหนึ่ง7วัน1เดือน1ปีวันเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ทำชีวิตของเราให้ไปกับเวลาด้วยถ้าผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าเวลาย่อมเคี้ยวกินตัวมันเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นก็ผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยไปคือเปลี่ยนไปโดยลำดับจากความเป็นน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเต็มที่แล้วต่อแต่นั้นก็ไม่เจริญเติบโตมีแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะชีวิตของคนเรานั้นมีการขึ้นแล้วก็มีการแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเมื่อสิ้นเดือนหนึ่งเราก็ควรจะได้คำหนึ่งว่าชีวิตของเราได้ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนนี้เราได้กระทำอะไรบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านแก่ชาติแก่พระศาสนาอันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาไกลกรองมองดูตัวเองให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดมีขึ้นในตัวให้รู้สาเหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใดชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคจึงสอนเราให้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในเวลาสิ้นวันหนึ่งก็ต้องมีการมองดูตัวเองสิ้นสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นเดือนหนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นปีก็ต้องมองกันเป็นการใหญ่เพื่อสำรวจผลงานการประพฤติปฏิบัติกำไรของชีวิตทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจในรอบหนึ่งปีนั้นเพื่อให้รู้ว่าเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนผลปี้ชีวิตใดเป็นชีวิตที่มีกำไรก็ควรชื่นอกชื่นใจชีวิตใดเป็นชีวิตขาดทุนก็ควรจะได้เตือนตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรฉันได้กระทำสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่เช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ควรจะได้พิจารณาตัวเองว่าเรามีความเป็นไทยขนาดไหนความเป็นไทยนั้นไม่ใช่เป็นโดยเชื้อชาติไม่ใช่เป็นโดยสัญชาติแต่เป็นโดยจิตใจคือจิตใจมีความเป็นไทยหรือไม่ความเป็นไทยทางจิตใจนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตใจเราเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไรๆเช่นไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสสิ่งเสพติดทุกประเภทไม่เป็นทาสของการคบคนผิดไม่เป็นทาสของความสนุกสนานในยามราตรีไม่เป็นทาสของความมัวเมาสนุกสนานประเภทสิ้นเปลืองเงินทองไม่ได้เรื่องได้แต่หน้าแต่ว่ากระเป๋ามันแคว้ลงไปไม่เป็นทาสของความเกียจคร้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นไทยในแง่หนึ่งแล้วแม้เราก็ไม่เป็นทาสของกิเลสประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็คือโลภะความอยากได้ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโทสะจิตคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโมหะคือความหลงไหลมัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนี่เป็นตัวกิเลส
ที่เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองคนมีความโลภย่อมฆ่าคนได้มีความโกรธฆ่าคนได้มีความหลงก็ฆ่าคนได้คนมีความโลภลักของเขาก็ได้มีความโกรธเกลียดจะทำลายมันไปลักถางของเขาก็ได้มีความหลงก็ไปทำความผิดอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นความเสียหายแก่ชีวิตการงานเรื่องประการต่างๆเราจึงไม่ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นความผิดความเสียหายเหล่านั้นเราต้องอยู่อย่างไทยเราไม่เป็นทาสสิ่งใดๆและโดยจากสิ่งเฉพาะหน้าคือเราไม่เป็นทาสอารมณ์ที่มากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นโผฏฐัพพะกระทบกายประสาทใจก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นความไม่เป็นทาสก็คือไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นความยินดีก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความยินร้ายก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความไม่เป็นทาสก็คือความไม่ยินดียินร้ายความไม่ยินดียินร้ายก็เพราะว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวเองนั้นเป็นวาจาสมมติเป็นคำพูดที่เราพูดเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองของชาวบ้านมักจะก่อปัญหาเป็นตัวเองทีไรเกิดเรื่องทุกทีเพราะเป็นตัวเองในรูปเป็นธาตุกิเลสไม่เป็นตัวเองในรูปของความเป็นไทยเช่นคนบางคนมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็พูดว่ามึงไม่รู้จักกูนั่นกูนั่นกูไอ้กูตัวนั่นไม่ใช่กูตัวแท้ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นคือความสะอาดคือความสงบสว่างทางจิตใจสภาพจิตเดิมแท้มันสะอาดไม่เศร้าหมองไม่มืดมัวไม่เร่าร้อนถ้าเราเป็นตัวเองก็อยู่ในความสภาพสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองเป็นไทยแท้คนเป็นตัวเองต้องประพฤติต่ำไม่ประพฤติต่ำก็เป็นตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสำนึกว่าเราเป็นไทยเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นตัวเองตัวเองโดยสมมติตัวแท้ตัวจริงมันหามีไม่มันมีแต่สิ่งทั้งหลายปรุงแต่งกันเข้าไหลไปตามอำนาจสิ่งอาภีมเข้ามาปรุงมาแต่งไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ร่างกายเรานี่ก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของผสมทั้งนั้นของผสมจากดินจากน้ำจากไฟจากลมผสมกันเข้าถ้าเราแยกส่วนร่างกายออกไปเป็นอาการ32แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองและในกระโหลกศีรษะนี่คือการแยกออกแยกออกแล้วเราก็ไม่มีตัวอะไรแต่ว่าคนเรามันไปติดสิ่งที่เราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อติดตัวนั้นก็เรียกว่าเกิดอัตตาอัตวาตุปาทานการยึดมั่นในตัวตนพอมีตัวตนก็ยึดมั่นในกามยึดมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในศีลปัตตปรามาสอะไรในรูปต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรื่องแต่ว่าไม่เป็นตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้สำนึกได้ควรจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวของตัวเองไว้ตลอดเวลาอย่าให้เป็นอะไรอื่นไปจึงเรียกว่าเป็นไทยสมชื่อเป็นไทยสมนามเราเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงมนุษย์กับคนไม่ตรงกันไม่เหมือนกันคนนั้นเพียงแต่ว่าเกิดออกมาร้องเหมือนเสียงคนก็เรียกว่าคนได้แล้วถ้าร้องเหมือนเสียงสุนัขก็เรียกว่าเป็นสุนัขไปร้องเหมือนเสียงแมวก็เป็นแมวไปแต่ถ้าร้องเป็นแบบคนก็เรียกว่าคนคนเกิดมาแล้วจะต้องปรับปรุงชีวิตจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสูงด้วยอะไรส
สูงด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเอาศีลมาค้ำจุนจิตใจเอาธรรมมาค้ำจุนจิตใจเอากฎหมายมาค้ำจุนจิตใจเอาวัฒนธรรมอันดีอันงามมาค้ำจุนจิตใจจิตของบุคคลใดมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมผู้นั่นชื่อว่ายกฐานะทางจิตใจขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีคุณธรรมหลายประการคือมนุษย์นั้นไม่ฆ่าใครมีน้ำใจเมตตาปราณีต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ลักของของใครใครแต่เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ตนทำมาหาได้ไม่เห็นของคนอื่นว่าดีกว่าของตัวไม่เอาของใครมาเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพมนุษย์เป็นผู้ไม่ประพฤติผิดในความรักความใคร่ไม่มัวเมาในกามไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสุขนอกบ้านพอใจในคู่ครองของตนมีหนึ่งก็พอใจในหนึ่งไม่ใช่มีหนึ่งแล้วไปเที่ยวหาที่อื่นให้มันเป็นสองเป็นสามได้พบครอบครัวที่มีปัญหาอย่างนี้มีมาบ่อยๆแม่บ้านมาบอกให้ทราบว่ามีความทุกข์แต่ทำไปทำมาก็ทุกข์เพราะว่าพ่อเจ้าประคุณพ่อบ้านนั้นไปมีเมียอีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปหลงไหลมัวเมาในคนที่ได้ใหม่เป็นเหตุให้ไม่กลับบ้านไม่สนใจในเรื่องการเป็นอยู่ของลูกมัวเมาในกามนี่แม่คนนั้นมาบำเรอให้ด้วยความเยื่อยวนชวนใจอันผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเขานั้นมักจะทำตนเป็นคนเก่งกว่าเมียหลวงเพราะเขารู้ว่ามีเจ้าของจะต้องทำทุกประการเพื่อให้ติดตกติดใจเยื่อยวนชวนชมด้วยประการต่างๆผู้ชายก็เลยหลงไหลมัวเมาไปในสิ่งนั้นลืมบ้านเดิมคนเดิมก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะผู้หญิงนั่นเขามีกติในใจว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก็เลยมีความทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความยึดถือว่าผัวกูผัวกูนี่เองคราวนี้เราก็เป็นทุกข์คนอื่นเอาไปเราก็เสียดายเราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆเสียมั่งช่างหัวมันใครอยากจะได้ก็เอาไปแล้วอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปดุไปว่าเขากลับมาก็ต้อนรับด้วยความเย็นใจพูดจากันดีๆแสดงอาการทำไม่รู้ไม่ชี้เอาชนะกันด้วยความดีดีกว่าชนะกันด้วยลมพิษจะหึงอันจะพัดในตัวพังบ้านพังครอบครัวพังทลายไปไอ้ลมพิษจะหึงนี่มันร้ายนักอย่าให้มันพัดขึ้นในใจของเราเป็นอันขาดเมื่อเขาไปมีแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนวันหนึ่งก็ว่าจะเบื่อแล้วกลับมาหาเราเองแต่ถ้าเราวู่วามพูดเป็นเมียน้อยเขาก็ได้ใจเขาดีใจดีใจว่ายั่วเมียหลวงให้โกรธได้ให้เครื่องได้ให้ใจไม่ผิดปกติได้เขาก็ยิ้มสบายสบายเพราะเขาได้พระเอกไปปกไปโกรธให้เราก็นอนทอดถอนใจอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความทุกข์ถ้าจะแก้ทุกเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจเย็นเย็นทำไม่รู้ไม่ชี้เวลาคุณกลับมาบ้านก็ออกไปต้อนรับเอาอกเอาใจปฏิบัติวัฏฏะทุกสิ่งทุกประการให้ชื่นอกชื่นใจของมันเก่าเคยอยู่กันมาก่อนเมื่อทำดีอย่างนี้ก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้จึงจะเอาชนะกันได้ได้เคยแนะเคยสอนไปในรูปอย่างนั้นเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแต่ว่าผู้ชายเรานี่ก็เหมือนกันอย่าสร้างปัญหาให้ถือศีลข้อที่3ให้เคร่งครัดอย่าไปเที่ยวล่วงล้ำกำเกินอะไรอะไรอย่าไปเที่ยวบาร์อย่าไปเที่ยวไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามกลางคืนอย่ามองผู้หญิงอื่นว่าสวยกว่าเมียตนแต่ให้มองเห็นว่าก็เป็นธรรมดาเท่านั้นหรือว่าให้พิจารณากรรมฐาน5ประการเสียมั่งที่เวลาบวชนี่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าพอใจเพราะมันสกปรกผมบนหัวก็สกปรกจึงต้องสระต้องสางต้องสระใส่น้ำมันต้องใส่อะไรหลายอย่าง
ขาโฆษณาขายเรื่องบนหัวนี่เยอะแยะหากินจากหัวคนนี่ได้สบายสบายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ควรพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมมองไปในแง่ของแง่ว่าน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมให้ความจริงมันก็สกปรกจริงๆผมบนหัวทำไมต้องสระบ่อยๆทำไมต้องใส่น้ำผมน้ำผมก็คือยาดับกลิ่นนั่นเองเราเอามาใส่ไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นเหม็นปรากฏควันในปากลืมแต่เช้ายังไม่ได้เที่ยวกินอะไรสักหน่อยแต่ว่ามันก็สกปรกพอหน้าปากคุยกับใครก็ต้องเอามือป้องปากเพราะมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้ปรากฏอยู่ในปากของเราทำให้เราเกิดปัญหาว่ามองเห็นว่ามันสกปรกฟันก็สกปรกปากก็สกปรกเล็บก็สกปรกผิวหนังก็สกปรกต้องอาบน้ำบ่อยๆเวลาออกมาไหนก็ต้องไปอาบน้ำแล้วให้นึกดูว่าของในร่างกายมนุษย์เหล่านี้ถ้าไหลออกมาจากรูใดก็ตามมีอะไรสะอาดบ้างออกมาทางตาเป็นขี้ตาน่ารักไหมออกมาทางหูเป็นขี้หูน่ารักไหมออกมาทางจมูกเป็นน้ำมูกน่ารักไหมออกมาทางปากเป็นน้ำลายน่ารักไหมเป็นสันเสมหะน่ารักไหมออกมาทางขุมขนเป็นเหงื่อเหงื่อทั้งตัวนี่น่ากอดน่าจูบน่าลูบน่าคลำไหมออกมาทางทวารเบาเป็นปัสสาวะเหม็นหึ่งออกมาทางทวารหนักก็เป็นอุจจาระไม่มีใครอยากเข้าใกล้ให้นึกถึงกลิ่นถึงรูปของสิ่งเหล่านี้อารมณ์ทางกามก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็เกิดความสบายใจอันนี้แหละเครื่องมือปราบกามคุณที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะอยู่โดยไม่ต้องไปประพฤติผิดในทางกามเช่นคนหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานอยากจะได้ผู้สาวที่บริสุทธิ์แต่ตัวนั่นสกปรกเต็มทีเอาไปแยงที่ไหนที่ไหนมากี่รูแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เมื่อเราอยากได้คนบริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์มันจึงจะคู่ควรกันไอ้นี่ของเราสกปรกเอาไปแยงในของเขาที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยุติธรรมถ้าให้ยุติธรรมเราต้องรับนวลสงวนตัวไว้อย่าเที่ยวอย่าเกย์แล้วการไปเที่ยวเกย์อย่างนั้นก็เรียกว่าผิดในกามเพราะไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมคนหนุ่มไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีนั้นคือทำชั่วทำร้ายเพราะเราไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเกลียดความชั่วเกลียดคนชั่วเกลียดสถานที่ชั่วชั่วเราจะส่งเสริมความดีส่งเสริมคนดีส่งเสริมสถานที่ดีที่งามเราจะไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วสิ่งทรามเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดได้พิจารณาไว้เพื่อเป็นอาวุธประหัตประหารความรู้สึกนึกคิดในทางกามารมณ์เราก็จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั่นแม้จะมีครอบครัวเขาสร้างเศษกับภริยาก็เพียงเพื่อมีพืชมีพันธุ์ไว้สำหรับสืบสกุลเท่านั้นถ้ามีพอสมควรแล้วเราก็พูดกันว่าเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างเพื่อนไม่อยู่กันอย่างสามีภริยาแต่เราอยู่อย่างเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเราอยู่เพื่อลูกของเราเราจะไม่สร้างเศษกามารมณ์กันอีกต่อไปเรามาประพฤติพรหมจรรย์ได้อยู่ด้วยกันตามฐานะของเพื่อนผู้สนิทสนมกันช่วยเหลือกันอันนี้ชีวิตครอบครัวก็จะเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเราอยู่โดยธรรมเหมือนกับท่านมหาตมะคานธีผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่แต่ต้องสตรีเพศไม่มัวเมาในกามารมณ์ท่านก็ไปบอกภรรยาว่าเรามีลูกพอแล้วเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องจะไม่แตะเนื้อต้องหนังกันอีกต่อไปเราจะไม่อยู่อย่างสามีภรรยา
ภริยาก็ตกลงปลงใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านครองชีวิตอย่างสะอาดมีจิตใจมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมมีความซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองมีความอดทนมีน้ำใจเสียสละสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านไม่แตะต้องเป็นอันขาดแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่ามหาศาลถ้าใครเอามาให้ท่านท่านมองเป็นกรวดเป็นสายไม่ปรารถนาอยากได้นั่นแหละคือนักการเมืองตัวอย่างในโลกนี้เป็นนักการเมืองที่ไม่เอามีแต่เรื่องจะให้ท่าเดียวใครจะมาชวนให้ท่านทำอะไรในทางเลวไหลท่านไม่เอาด้วยเป็นอันขาดเพราะท่านถือธรรมะถือสัจจะถือธรรมะถือสัจจะชีวิตก็เจริญก้าวหน้าเมืองไทยเรานี่ถ้าคนอย่างทันทีมาเกิดบ้านเมืองจะสหุจะเจริญจะก้าวหน้ามากกว่านี้เราจึงควรจะได้เอาตัวอย่างคนเหล่านั้นมาส่งเสริมจิตใจของเราไว้อย่าให้จิตใจของเราตกไปสู่ความชั่วความร้ายเราอยู่ด้วยความรักเราอยู่ด้วยความขยันในการปฏิบัติงานเราอยู่ด้วยความมักน้อยในทางกามพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ส่งเสริมสิ่งยั่วยุกามารมณ์เดี๋ยวนี้มีคดีอุกชะกันมหันตโทษประเภทหนึ่งคือการข่มขืนชำเราหญิงแล้วก็ฆ่ากันเลยทีเดียวอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งยั่วยุประเภทต่างๆทางจอโทรทัศน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นแม่ภาพขายของก็ทำภาพประเภทปูให้คนดูอย่าเจ้าหน้าที่ไม่ต่อว่าต่อขานไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วคนก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเจอใครในที่เปลี่ยวมันก็ใจต่ำยิ่งกว่าสุนัขไปจะด้วยซ้ำไปสุนัขมันเจอตัวเมียมันก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นมันต้องเข้าไปดมไปเลียถ้าตกลงปลงใจด้วยจึงจะลงมือกันถ่ายตัวเมียทำท่าไม่ปลงใจมันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ข่มขืนกันอย่างนั้นแต่คนเราที่เกิดมาเป็นคนขาดคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์จึงมีจิตใจต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมในยุคปัจจุบันเราจึงควรจะมาเป็นมนุษย์เพื่อการรักษาจิตใจในแง่นี้ไว้มนุษย์มีกระปกติพูดจาอย่างไรคนเรามีปากปากมีไว้พูดพูดเรื่องที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราจะไม่พูดสิ่งเหลวไหลเราจะพูดแต่เรื่องที่ดีที่งามพูดอย่างไรเรียกว่าพูดดีคือพูดเป็นสุภาษิตสุภาษิตคือพูดดีพูดดีก็คือพูดเรื่องจริงเรื่องแท้พูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้พูดผู้ฟังอย่างนี้เรียกว่าพูดดีมีคุณค่าถ้าเราพูดคำโกหกพูดคำที่ไม่เป็นสาระเพื่อเจอเลวไหลพูดคำหยาบไม่สบายหูก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเป็นคำพูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระองค์ได้ตรัสเตือนใครทั้งหลายว่าพึงเปล่งวาจางามคือให้พูดวาจาที่ไพเราะนิ่มนวลชวนฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าวาจาใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นค่าไม่ควรจะพูดวาจาเช่นนั้นควรจะนั่งสงบใช่อบจะดีกว่าปากเราถ้าจะเปิดให้เป็นคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เพราะลิ้นคนนี่ใช้ประโยชน์ได้ทำลายก็ได้ลิ้นทำลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ถ้าว่าจะทำลายก็พูดจาถากถางให้ไปในทางทำลายเหมือนสุนทรผู้เขียนว่าในเรื่องพระอภัยมณีว่าจำจะพึ่งชิวหาเป็นอาวุธไปฆ่าบุตรเจ้าลังกาให้อาสันนางวารีนางวารีนี่เป็นยักษ์เมืองลังกามาเป็นยักษ์เป็นคนที่ว่าป่าเถื่อนสักหน่อยแต่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองแล้วก็มาเขาจับอุศรินมาได้มาขังไว้นางก็คิดว่าจะไปฆ่าด้วยอาวุธคือลิ้นเนี่ยคือไปพูดถากถางให้เจ็บอกเจ็บใจรำคาญแล้วก็อัดอั้นตันใจแล้วก็ตายไปเองนี่ก็เรียกว่าฆ่าด้วยลิ้น
คนเราฆ่ากันด้วยลิ้นในบ่อยๆคือใช้ลิ้นฆ่ากันยุให้คนแตกกันให้ไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็ใช้ลิ้นกันทั้งนั้นพวกทูตในบางทีใช้ลิ้นให้กับประสองประเทศแตกกันเพื่อจะได้รบกันแล้วตัวก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าทูตไม่มีสัมมาวาจาก็มีเหมือนกันโลกนี้มันเต็มไปด้วยความสับปะโกหกหลอกลวงกันหน้าไหว้หลังหลอกกันจึงได้กระทำกันในรูปเช่นนั้นอันเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้ทำตนให้เป็นมนุษย์ด้วยวาจาหัดพูดคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เวลาเราพบใครเราควรจะพูดจาแนะนำพร่ำเตือนคนเหล่านั้นให้มีความสำนึกในความเป็นไทยให้มีความสำนึกในความเป็นมนุษย์ให้มีความสำนึกในหน้าที่การงานอันตนจะพึงประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดคุณค่าแก่บุคคลผู้นั้นไปไหนไปเพื่อพูดให้คนได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นคนปากหอมถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีเราก็เป็นคนปากเหม็นไปคนปากเหม็นนี่เหม็นไปไกลตั้งเป็นร้อยๆกิโลก็มีเพราะชื่อมันดังไปในทางชั่วไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยวาจาเป็นมนุษย์ด้วยใจก็คือว่าต้องเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ถูกความโลภครอบงำไม่ให้ความโกรธครอบงำไม่ให้ความหลงครอบงำไม่ให้พยาบาทอาฆาตจองเวรครอบงำไม่ให้ความริษยาครอบงำจิตใจพยายามรักษาจิตใจของตนไว้ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสประเภทใดๆเป็นอังคารก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องมีธรรมะธรรมะเท่านั้นทำคนให้เป็นมนุษย์ธรรมะเท่านั้นทำคนให้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็มีภาวะเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเรากินอาหารเราเสพเมถุนเราหลับนอนเรากลัวภัยเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็กินอาหารตามประเภทของมันมันเสพเมถุนสืบพืชสืบพันธุ์กันในบางฤดูไม่เหมือนมนุษย์เสพกันตลอดเวลาแล้วมันก็หลับนอนพักผ่อนมันกลัวไปสี่อย่างนี้ในคนกับในสัตว์มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจนะจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์สมบูรณ์มันเป็นกันอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเราควรจะพิจารณาว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานี้เราเป็นมนุษย์เท่าใดเป็นอะไรอื่นบ้างไหมถ้าพลาดจากมนุษย์มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นความเป็นทั้งหลายนั่นมันเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจเรามันเปลี่ยนสภาพไปได้ถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำก็เรียกว่าตกอาบายอาบายก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายผีอันนี้ก็เรียกว่าอาบายคือสภาพที่ไม่สบายเกิดขึ้นในจิตใจคนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตรงที่งู้นั่นเองงู้แล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านลองเอาไปพิจารณาดูที่ท่านเป็นไหมเช่นเราไปเล่นการพนันนี่เรางู้เราไปดื่มสุรามีไรนี่เรางู้เราไปเที่ยวตามบาร์ตามเนกขับยามค่ำคืนนี่เรางู้เราไปเดินตามหลังคนชั่วส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เลี้ยงคนชั่วไว้ส่งเสริมความชั่วมันงู้กันทั้งนั้นหรือว่าเราสนุกสนานแบบทิ้งเพื่อเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็อยู่ในประเภทงูคนเกียจคร้านการงานมีก็งูปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนนี่มันก็งูความงูนั่นแหละคือสัตว์เดรัจฉานที่เขาเรียกว่าตายแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต้องตายแล้วไปเกิดหรอกตายแล้วไปเกิดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าหมาตัวไหนเมื่อก่อนมันเคยเป็นใครมาบ้างเราไม่รู้หรือแมวตัวไหนเคยเป็นใครมาบ้าง
หรือม้าตัวใดมันเคยเป็นทหารม้ามาก่อนแล้วไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ว่าจิตใจคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะคิดโง่ๆพูดโง่ๆทำโง่ๆชอบไปสู่สถานที่โง่ๆชอบคบคนที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานในสภาพของร่างกายคนจิตใจมันต่ำมีสภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้คือความโง่นั่นเองแล้วเมื่อเราโง่เราก็ทำผิดเมื่อทำผิดเราก็ร้อนอกร้อนใจความร้อนอกร้อนใจนั่นแหละคือความเป็นสัตว์นรกนรกน่ะคือความร้อนภาพเมืองนรกก็คือแผ่นเหล็กลุกเป็นเปลวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างฟ้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังหกทิศเดี๋ยวมันลุกเป็นเปลวไปทั้งหมดสัตว์นรกยืนอยู่ในกองไฟนั้นก็ยืนอยู่ในความร้อนความร้อนน่ะคือร้อนในใจคนเราทำผิดแล้วมันร้อนใจเป็นหนี้เขาก็ร้อนใจฆ่าสัตว์แล้วก็ร้อนใจไปทำอะไรผิดแล้วก็ร้อนใจร้อนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในนรกนั่งในนรกนอนในนรกเดินอยู่ในนรกคือความร้อนอกร้อนใจนรกนี่ที่น่ากลัวพระพุทธศาสนาสอนสิ่งที่มองเห็นด้วยภายในด้วยตนเองสันทิฏฐิโกพระธรรมนี่เป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถรู้ชัดด้วยตนเองนรกในใจใครก็รู้คนไทยเราจึงพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่เขาคนฉลาดบรรพบุรุษเราไม่งู้รู้จักธรรมะถูกต้องนรกที่น่ากลัวก็คือนรกนี่นรกร้อนอกร้อนใจใครลองไปทำชั่วแล้วมันก็ร้อนใจคนอื่นอาจจะมองเห็นได้มันยังกินดีอยู่ดีอยู่มันเป็นเหมือนเวมานิกเปรตเธอเวมานิกเปรตนั้นเสวยความสุขในตอนกลางคืนกลางวันเดือดร้อนคนเราก็เป็นอย่างนั้นตื่นอยู่ก็เดือดร้อนหลับไปเมื่อใดค่อยสบายใจหน่อยนี่มันร้อนอยู่อย่างนี้เรียกว่านรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหมายถึงอะไรจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนต้องการก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมันก็มี5เรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส5ประการนี้ใครๆก็อยากมีอยากได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นความอยากที่ไม่รู้จบสิ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเปรตภาพเปรตนั้นก็เขียนร่างกายผอมเหม็นโครงกระดูกแล้วก็ท้องโตเหมือนโอ่ง3คู่ปากเล็กเท่ารูเข็มต้องกิน24ชั่วโมงคือกินกันไม่หยุดนั่นแหละคือภาพของความไม่รู้จักอิ่มนั่นเองไม่รู้จักพอนั่นเองไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นคือตัวเปรตน่ะอันนี้เราลองคิดดูว่าเราเป็นเปรตบ้างไหมเรามีความอยากไม่รู้จักหยุดบ้างไหมแต่วนกระวายเพราะความอยากบ้างไหมนั่นแหละลักษณะเปรตอยู่ในใจของเราอสุรกายน่ะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตใจที่ขี้ขลาดไม่อยากเข้าใกล้ผู้รู้ไม่อยากเข้าใกล้ผู้มีปัญญากลัวก็จะสอนกลัวก็จะเตือนกลัวก็จะชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ชอบอันตนจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้พ้นไปจากความชั่วไม่อยากออกจากความชั่วอยากอยู่ในที่แฉะสกปรกรกรุงรังสภาพอสุรกายนะชอบเดินในกรอกซอกสกปรกในที่ชื้นแฉะจิตใจคนมันก็อย่างนั้นแหละคนที่มีใจเป็นอสุรกายก็ชอบแต่ความชั่วชอบแต่ความบาปไม่ชอบความเจริญคนไหนเจริญไม่อยากเข้าใกล้คนไหนชั่วและแม้สนิทสนมชอบความชั่วชอบคนชั่วชอบสถานที่ชั่วชั่วขี้ขลาดในการกระทำความดีไม่ชอบไปวัดไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบอ่านหนังสือศาสนากลัวตัวจะดีขึ้นกลัวจะไม่สนุกกับความชั่วอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกอสุรกายท่านลองคิดถึงตัวท่านเองว่าเป็นอสุรกายบ้างไหมท่านกล้าที่จะไปควังธรรมไหมกล้าที่จะไปสนทนาธรรมะไหมกล้าที่จะปฏิบัติกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามไหมถ้ายังไม่กล้าก็เรียกว่ายังอยู่ในอสุรกายพบเกิดเป็นอสุรกายอยู่พวกผีนั่นหมายถึงใครผีก็คืออาความคิดที่จะหลอกจะต้มมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าหนุ่มเมืองกรุงเทพไปหลอกสาวดอกคำใต้
เอามาขายกรุงเทพพ่นไปหาดใหญ่พ่นไปกูโลกส่งไปเมืองมาเลเซียนี่มันพวกปีทั้งนั้นเที่ยวหลอกเที่ยวหลอกเที่ยวต้มเราด้วยประการต่างๆนี่คือปีทั้งนั้นทีนี้แหละน่ากลัวโยมไอ้ผีที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยไม่น่ากลัวอะไรเราไปนอนในป่าช้าก็ไม่มีผีมาประท้วงเลยว่าทำไมมานอนขี้ข้ามันไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าผีที่ในร่างของคนที่เที่ยวหลอกเที่ยวต้มเนี่ยมันน่ากลัวผีหลอกจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้ายุบยับก็ไปตามถามกันนี่เรียกว่าผีที่มันหลอกเราเขาหลอกเรามั่งเราหลอกตัวเองมั่งหลอกตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่เป็นมายาไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียมเราก็ไปหลงเอาตัวเองหลงความเป็นใหญ่หลงความมีอำนาจวาสนาจนลืมตัวลืมตนไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็แม้มองเห็นรัศมีออกจากกายแล้วมีแสงห้าวกวงออกมาแล้วมันก็เป็นพันไปใหญ่ทำให้คนหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะจิตใจคนที่เปลี่ยนไปถ้าไม่เป็นมนุษย์มันตกไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นอะไรที่ต่ำๆแต่ถ้าเรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเราเป็นมนุษย์สูงไปจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเรานี่เหมือนกันพุทธบริษัทต้องเป็นเทวดาเสียเองเป็นเทวดาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นโดยการมีธรรมะประจำจิตใจเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมนั่นก็คือความเป็นคนละอายบาปกลัวบาปตั้งมั่นอยู่ในสุขตะกุศลกรรมหมดสิทธิ์มีสัพปริสธรรมจิตการประจำใจนี่เขาเรียกว่าเทวดาเราทำใจให้เป็นเทพเจ้าเป็นผู้บ่ดีขึ้นด้วยมีความละอายบาปกลัวบาปพ้นภัยแล้วคนละอายบาปกลัวบาปเนี่ยมันก็พ้นภัยแล้วมีจิตใจดีขึ้นแล้วอยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิ์คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามพูดแต่ความจริงอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์ใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเป็นเทวดาด้วยมีกุศลกรรมบทสิทธิ์มีสัพปริสธรรมจิตประจำจิตใจคือเป็นผู้มีปกติรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาไม่ยากอยู่วิมานมุงใบจากก็ได้อยู่อาห้องก็ยังได้อยู่บ้านจัดสรรก็ยังได้เป็นเทวดาได้เทวดาในพุทธศาสนาก็คือคนเรานี่เองแต่ว่ามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาให้สูงขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดทางกว้างเหลือเกินไม่สงวนสิทธิไม่มีทางส่วนตัวแต่เป็นทางสาธารณะเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ในด้านจิตใจใครจะไปเดินก็ได้หญิงก็เดินได้ชายก็เดินได้ฝรั่งก็เดินได้จีนก็เดินได้แขกก็เดินได้ไม่ได้จำกัดไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาจิตใจจะสูงส่งอริยะก็คือผู้ปราศไกลจากข้าศึกนั่นเองอริยะคือข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราพ้นไปจากข้าศึกเหล่านั้นเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะก็ใจเป็นอริยะพระพุทธศาสนา

ไปดูในคนคนเรามันมีกายยาววาณาคือปากโศกพอจะมองเห็นได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายแต่ถ้ามองไปตามแบบชาวโลกแม้สากลจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินจะมองได้อย่างไรมองกันจนตายก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเรามองไปที่ตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจนรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจพระอริยบุคคลนิพพานก็อยู่ที่ใจปฏิบัติง่ายไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดในเรื่องอย่างนี้นี่คือเป็นได้เราเป็นนั่นเป็นอะไรได้อย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าท่านไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีก็ไปเป็นจันไม่อาตมาไม่ว่าอะไรถ้าใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เย่คนเราจะอยากอย่างนั้นเราไม่ควรจะมีความปรารถนาอย่างนั้นแต่ควรจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยลำดับให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อความสูงส่งไม่ได้เกิดมาเพื่อความตกต่ำของชีวิตแต่เกิดมาเพื่อความสูงส่งเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งเรียกว่าความเป็นมันเป็นกันอยู่อย่างนี้เราจะเลือกเป็นนะตามชอบใจนะอย่าเลือกทางต่ำเลือกทางสูงสูงไว้ก็แล้วกันอีกประการหนึ่งเราถามตัวเองว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นสมชื่อหรือเปล่าพุทธบริษัทก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสท่านรู้หรือเปล่าท่านตื่นหรือเปล่าท่านมีความเบิกบานแจ่มใสด้วยคุณธรรมในจิตใจของท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าเป็นผู้รู้นะรู้อะไรก็รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวท่านรู้เหตุของสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วก็จะออกไปจากสิ่งนั้นแล้วก็รู้ต่อไปว่าจะออกอย่างไรจะออกไปจากสิ่งนั้นนี่จะออกอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ในเรื่องดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้รู้สรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงรู้ในแง่ใดรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ที่เราควรจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรารู้เราเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่กิเลสประเภทใดเกิดขึ้นในใจใจโลภรู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงก็รู้ว่าหลงใจสงบก็รู้ว่าสงบสภาพจิตเป็นอย่างไรเราคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้อยู่เนี่ยก็อยู่อย่างสงบรู้อยู่ด้วยสตินั่นเองสติกำหนดรู้กำหนดจิตของตนอยู่ตลอดเวลาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตมีนิวรณ์ก็รู้ว่ามีนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นคอยกำหนดรู้ปั๊บมันหายหน้าไปถ้าไม่รู้มันต้องกอดสร้างบ้านเรือนขึ้นในจิตใจของเราเพราะเราไม่รู้แต่พอเรารู้มันหนีหายไปเลยมันไม่ปรากฏแก่ใจเราต่อไปท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้พุทโธผู้รู้ต้องรู้อย่างนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้คิดด้วยความรู้พูดด้วยความรู้ไปไหนก็ไปอย่างผู้รู้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เกิดความเสียหายเป็นผู้ตื่นตัวหมายความว่ามีสติประจําจิตใจหรืออีกอย่างนึงเรียกว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับอารมณ์พร้อมที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบจักขุประสาทตาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นรับด้วยปัญญารับด้วยสติไม่ได้รับด้วยความงู้ไม่ได้รับด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเรารับมันด้วยปัญญาด้วยความคิดว่าอ๋ออันนี้เกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไป

ไม่มีอะไรนอกจากความเกิดนอกจากการตั้งอยู่นอกการดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองเอาหลักของพระพุทธเจ้าคือคำว่าตถาตาตถาตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันก็เป็นอยู่เช่นนั่นเองไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือแต่มองดูสิ่งนั้นอยู่ด้วยปัญญามองด้วยปัญญาก็เห็นชัดมองด้วยความรู้มันก็เห็นมัวมัวมองด้วยความโกรธก็เห็นมืดมัวมองด้วยความหลงก็มืดมัวแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแจ๋วมันก็มีแสงสว่างร่าร้อยแดงเทียนเรามองอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกประการนี่เรียกว่าตื่นตัวอยู่อย่างนี้ไม่หลับสติโลกัสสมิงชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในลูกเราตื่นอยู่ด้วยสติพุทธบริษัทเป็นผู้มีสติเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทประมาทก็คือขาดสติมัวเมาก็ขาดสติมันไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมมันก็เกิดเป็นปัญหาสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นในชีวิตจิตใจด้วยประการต่างๆจึงเป็นทุกข์เดือดแน่ร้อนใจผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นย่อมรู้ผู้ใดประมาทผู้นั้นไม่รู้ผู้ประมาทก็คือผู้ตายผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ไม่ตายอยู่อย่างผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าคนโง่เขาบอกว่าท่านนิพพานนี่ท่านเผาแล้วที่มังกุสินาราแล้วไม่ตายนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องเนื้อแท้ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าธรรมะไม่ตายความรู้คือธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งแทนพระองค์พระองค์ตั้งพระธรรมไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายธรรมะไม่ตายจิตไม่ตายคือจิตไม่เกิดไม่ดับในเรื่องอะไรแต่ว่ามีสภาพตื่นพร้อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายในนามธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจิตใจเบิกบานเบิกบานเพราะมองเห็นอะไรชัดเจนตามสภาพที่เป็นจริงความหลงยิ่งโดยด้วยความริษยาวุ่นวายอยู่ด้วยความวิตกกังวลเป็นกามวิตกบ้างคิดในเรื่องกามวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนบ้างพยาปาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทเขาบ้างจิตมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นท่านเป็นผู้เบิกบานอยู่เหมือนดอกบัวบานยามเช้ารับแสงอาทิตย์จิตของพระอรหันต์ก็บานอยู่รับความจริงรับสัจธรรมเห็นอะไรก็เห็นเป็นธรรมไปหมดเห็นเป็นธรรมก็เห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลไม่เห็นเป็นเราเป็นเขาแต่เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามอํานาจของการปรุงแต่งหมดอํานาจการปรุงแต่งมันก็แตกดับไปตามเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะฝืนกฎธรรมดาธรรมชาตินี้ได้เราจะไปยึดเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขอย่างไรหรือว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรนั่นคือความงูไม่ฉลาดในเรื่องปัญหาชีวิตเราจึงติดตั้งคือความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนลิงติดข้าวเหนียวมือลิงข้าวเหนียวติดมือลิงติดมือขวามือซ้ายจับติดมือซ้ายเอาเท้าขวาจับติดเท้าขวาเท้าซ้ายจับติดเท้าซ้ายเช็ดหน้าติดหน้าเช็ดตัวติดตัวมันติดทั้งตัวเขาเรียกว่าลิงติดตังนะนี่มันก็ลำบากเดือดร้อนไอ้ลิงติดตังนั่นไม่น่าแปลกคนติดตังคือมันน่าแปลกเพราะคนนี่มันฉลาดกว่าลิงแต่ว่าไปติดตังนี่มันก็เรียกว่าเพราะความงู้ความเขลาความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจึงได้ไปติดอยู่ในรูปอย่างนั้นพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นผู้รู้แล้วหรือยังท่านเป็นผู้ตื่นแล้วหรือยังท่านเป็นผู้เบิกบานเตียนใสเพราะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นจริงแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบเนี่ย

0: ให้เป็นพุทธบริษัทให้เป็นผู้รู้ใช่ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่าทำตนเป็นคนไม่รู้อย่าทำตนเป็นคนหลับอย่าทำตนเป็นคนที่ไม่เบิกบานในทางปัญญาอยู่อย่างคนงู้คนเขาอย่างคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวของท่านเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าทำตนเป็นไก่แจ้ที่เขี่ยอาหารอยู่ในลานบ้านไปเจอปลายกับเม็ดหนึ่งมันไม่รู้คุณค่าอะไรมันนึกว่าสู้ข้าวสารหนึ่งเม็ดก็ไม่ได้กินได้ไอ้ปลายนี่มันกินไม่ได้แล้วมันก็เขี่ยไปในแปลงอื่นต่อไปไก่แจ้นั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักอะไรแต่ว่าคนเราบางทีก็ทำตนเหมือนไก่แจ้ไม่รู้จักเพชรปลายที่มีค่าไม่รู้จักรัตนะคือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรัตนะคือพระธรรมไม่รู้จักรัตนะคือพระสงฆ์ไม่เอารัตนะสามประการนี้มาประดับที่ใจมาประดับที่กายมาประดับที่วาจาเอาแต่เพชรนินจินดาอัญมณีมาประดับจนถูกยี่ถูกปล้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปตามกันแต่ท่านประดับเก่ากายวาจาใจของท่านด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกรัตนะแล้วท่านจะไม่มีใครมาจี้ท่านจะไม่มีใครมาปล้นท่านท่านจะไปเดินอยู่ในหมู่โจรท่านก็ไม่ถูกโจรจี้ปล้นท่านจะไม่ถูกเขาทำร้ายเพราะท่านมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกรัตนะเป็นเกราะเพชรเจ็ดชั้นกันภัยอยู่แล้วอันตรายภายในก็จะไม่มีอันตรายภายนอกก็จะไม่มีเราก็จะได้รับสิ่งเป็นความสุขสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้กำลังใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นไทยได้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: เจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีจัดการความเครียดคนยุคปัจจุบันต้องบอกว่าความเครียดโดยเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าจะมากกว่าคนในอดีตนะเพราะว่าชีวิตรู้สึกมันเร่งรัดตลอดเวลามีเรื่องกระทบเข้ามาบีบรัดตัวเนี่ยเยอะเหลือเกินเด็กแท้ควรจะเป็นวัยที่สนุกเบิกบานบางทียังเครียดเลยเช้ามาต้องรีบตื่นต้องรีบเดินทางไปโรงเรียนเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างสุดมันเร่งรัดยุ่งตลอดนี่นะเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดจึงเป็นเรื่องสำคัญถามว่าสาเหตุความเครียดเกิดจากอะไรโดยสรุปเนี่ยต้องบอกว่าเพราะว่าเจอการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์โลกธรรมด้านลบ4อย่างนี่แหละเป็นที่มั้งความเครียดเสื่อมลาภชัดๆเนี่ยคือทรัพย์สินเงินทองประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเนี่ยมันเสื่อมไปผิดหวังเครียดฐานะไม่ดีภาวะทางเศรษฐกิจบีบรัดเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นไงบัตรเครดิตไม่มีตังค์จ่ายเนี่ยเครียดแล้วค้าขายยอดขายตกกำไรไม่ขึ้นการเงินการพอมีปัญหาทำไงดีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยในหัวข้อนี้อันที่สองคือเสื่อมยศได้แก่ตำแหน่งหน้าที่การงานมันแย่ลงอยู่ตำแหน่งที่มีอำนาจแล้วก็ถูกย้ายอยู่ตำแหน่งที่อำนาจน้อยลงไม่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีปัญหาเครียดอีกอันที่สามคือนินทามีคนพูดไม่ดีเราอาจจะคิดไปเองบ้างเขาพูดจริงแต่เรารู้สึกมากบ้างอะไรสารพัดรวมๆมาแล้วเนี่ยคือมีคนพูดถึงเราในทางไม่ดีเราได้รับทราบเข้าเครียดรู้สึกว่าไปถึงที่ไหนแล้วไม่แฮปปี้เพราะว่ามีคนเขามองเราไม่ดีเป็นการกดดันทางใจอันที่สี่ทุกเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างคือทุกทางกายกับทุกทางใจทุกทางกายนี่ก็คือสุขภาพมีโรคป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวเนื่องด้วยร่างกายทั้งหลายก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้อีกอันนึงทุกทางใจเอาโดยย่อๆนะมีสามอย่างคือหนึ่งพบกับสิ่งที่เราเองไม่รักเราไม่ชอบอ่ะแล้วไปเจอเข้าจะเป็นของที่ไม่ชอบ คนที่ไม่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบแล้วไปเจอเข้าไปไงเอ่ยมันก็หงุดหงิดแล้วมันก็เครียดอันที่สองคือพัดพลากจากของที่เรารักแล้วเราชอบหวังจะเจอหวังจะพบหวังจะได้แล้วมันไม่ได้มันก็เลยเครียดอันที่สามปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเครียดอีกแล้วนี่คือทุกข์ทางใจโดยย่อนะทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็คือเป็นภาพรวมของที่มาของความทุกข์เราไปเช็คดูเถอะจะพบว่าความทุกข์ที่เราเจอเพราะจัดหมวดจัดหมู่เข้าสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ถามว่าแล้วจะทำยังไงดีถึงจะแก้ไขเรื่องความเครียดนี้ได้ตอบว่าประการแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ใครก็เจอไม่เฉพาะเราคนเดียวคำว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขและมีทุกข์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโลกกธรรม8คือเป็นธรรมที่อยู่คู่โลกไม่มีใครหนีพ้นทุกคนเจอทั้งนั้น จะเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนธรรมดาเป็นคนผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเต็มบ้านครับบ้านครับเมืองเนี่ยก็เจอสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นตอนเราเองยังเป็นเด็กๆหรือเป็นผู้น้อยเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่มีอำนาจมากเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไปเห็นผู้ใหญ่เข้าปรากฏว่าเครียดกว่าเราอีกเราดูแต่คนผู้นำประเทศเป็นไม่กี่ปีหน้าแก่หน้าเหี่ยวเป็นแถวผมเริ่มงอกเป็นแถวเลยเพราะมีความเครียดเกิดขึ้นมามากยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ไม่ว่าทางบ้านทางเมืองหรือว่าในการบริหารก็ตามภาระรับผิดชอบสิ่งที่กดดันยิ่งมากเรื่องราวที่ต้องไปเจอไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายยิ่งมากโอกาสที่จะผิดหวังไม่ได้อย่างใจยิ่งสูงเจอสารพัดแหละเพราะฉะนั้นเราเองไม่ต้องอิจฉาใครเลยเราคือเรามาจัดการเรื่องของเราดีกว่าว่าเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเริ่มต้นให้เข้าใจก่อนนะว่าใครก็เจอพอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บใจมันโปร่งมาชั้นหนึ่งแล้วนะอันที่สองคือว่าให้เรารู้ว่าในดีมีเสียแล้วในเสียก็มีดีมองอะไรให้มองทั้งสองมุมโบราณบอกว่าเจอเรื่องที่ชอบใจถูกใจได้มาแล้วเนี่ยถ้าใครที่หัวเราะฮ่าฮ่าพอเจอเรื่องผิดหวังเดี๋ยวจะร้องไห้โฮโฮแต่ถ้าเกิดเจอเรื่องที่ถูกใจเข้ามาปั๊บอย่างมากแค่ยิ้มมุมปากเดียวเผื่อใจไว้บ้างว่าเกิดจะมีเรื่องผิดหวังมาทีหลังเราจะได้ไม่เสียใจเกินไปอย่างนี้แล้วก็พอรอดตัวมีตัวอย่างเรื่องเหล่านี้เยอะเลยในดีมีเสียในเสียมีดีเนี่ยมีตัวอย่างคนที่เป็นโรคเครียดอย่างหนักนะเครียดกว่าคนทั่วไปเยอะเลยเนี่ยเครียดกว่าเราเยอะคนนี้คือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะในยุคนั้นคือล็อกกี้เฟลเลอร์ที่เป็นต้นตระกูลที่ดังมากเนี่ยมีชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ100ปีที่แล้วรู้ไวมากคุมธุรกิจน้ำมันในอเมริกาเนี่ย 80-90% เลยนะสามารถกำหนดราคาน้ำมันขึ้นลงยังไงได้เพราะตัวเองเป็นคู่ที่คุมตลาดอยู่แล้วไม่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวมีบริษัทการค้าระหว่างประเทศมีเครือข่ายเต็มไปหมดเลยสินทรัพย์ของเขาเองคิดเป็นประมาณ 2% ของ GDP อเมริกาในยุคนั้นถ้าเทียบปัจจุบันนะ GDP อเมริกาประมาณ15ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 2% คือ 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะรวยกว่าบิลเกต5เท่าอ่ะเอาบิลเกต5คนมารวมกันเท่ากับล็อกกี้เฟลเลอร์คนเดียวชีวิตของมหาเศรษฐีระดับนี้เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนะมันน่าจะมีสุขไหมไปดูข้าปรากฏว่าทุกข์เครียดมากเพราะว่ายิ่งรวยเท่าไหร่ธุรกิจยิ่งมากมันมีโอกาสจะผิดหวังได้เยอะแยะเลยมีวันหนึ่งเขาส่งเรือสินค้าไปขายจากอเมริกาข้ามทะเลสาบเหนือชิคาโก้เนี่ยส่งไปขายแคนาดาออกไปสักพักปรากฏว่ามีข่าวว่าเกิดพายุแล้วเรือสินค้าเขาไม่ได้ทำประกันภัยด้วยเพราะเขาเสียดายตังประกันตั้งหลายทีไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเสียดายตังเลยไม่ประกันเพราะไม่ประกันเกิดเรื่องเลยพายุมานั่งกลุ้มแล้วคราวนี้จะทำไงดีถ้าเรือล่มทำไงดีทั้งที่จริงๆแล้วต่อให้เรือมันล่มจริงนะสินทรัพย์ที่เสียไปไม่ถึง 0.1% ที่ตัวเองมีมันไม่ได้กระเทือนอะไรมากเลยเพราะรวยมากๆแต่มันกลุ้มมันเสียดายอ่ะเดินไปเดินมาในห้องยังกระชมดติดจันเนี่ยจนสุดท้ายเลขาซึ่งเป็นพนักงานกินเงินเดือน สงสารเจ้านายเลขาคนกินเงินเดือนสงสารมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกว่าจะเสียทรัพย์สินนะเลยอาสากับนายว่านายนายผมรู้จักบริษัทประกันดีจะขอไปวิ่งเต้นประกันย้อนหลังให้แล้วก็รีบไปติดต่อผ่านไป 2-3 ชั่วโมงจนสำเร็จวิ่งหน้าเลิศกลับมายิ้มแป้นเลยบอกนายสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเขารับประกันย้อนหลังให้นึกว่าล็อกกี้เฟลเลอร์จะดีใจที่ไหนได้ฟังจบล็อกกี้เฟลเลอร์กลุ้มกว่าเก่าอีกเครียดหนักขึ้นไปอีกทำไมเพราะตะกี้เนี่ยวิทยุเพิ่งประกาศว่าบัดนี้พายุสงบแล้วเรือสินค้าทั้งหมดปลอดภัยเลยบอกเลขาแกไม่น่าจะไปประกันย้อนหลังสำเร็จเลยเสียตังค์ไปอีกนิดนึงแล้วเห็นไหมเนี่ยพอคิดจะเอาอย่างเดียวบาทก็จะเอาสลึงก็จะเอาเนี่ยชีวิตมีแต่ความกลุ้มสุดท้ายเครียดหนักจนกระทั่งว่าเป็นโรคประสาทหมดกำลังนะคือมันหมดแรงไปเฉยๆนอนแบบหมอตรวจไม่เจอสาเหตุอะไรเลยแต่ยกแขนไม่ขึ้นตักข้าวไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวหมอบอกว่าหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่ที่วิธีคิดของคุณนะถ้าคุณไม่แก้ตรงนี้แล้วก็คุณตายแน่นอนนอนบนเตียงลืมตาดูเพดานผ่านไปผ่านไปเริ่มได้คิดนะนี่ถ้าเกิดเราตายไปตอนนี้นะที่เราหาว่าจะเอาไปได้ไหมเนี่ยแล้วมันช่วยเราได้บ้างเราไปนั่งกลุ้มกับมันทำไมเนี่ยเปลี่ยนความคิดละเราให้คนอื่นเขาดีกว่าเรารวยตั้งเยอะแล้วนี่นะเราต้องตั้งมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วไปช่วยคนยากคนจนหมดทั้งโลกเลยตรงไหนช่วยได้ไปหมดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปช่วยเหลือเขาแล้วประสานนักบริหารก็เริ่มวางแผนว่าตั้งมูลนิธิแล้วจะต้องหาใครมาบริหารจะต้องทำงานยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพพอเริ่มคิดจะให้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามือเริ่มกระดุกกระดิกได้ผ่านไปวันสองวันลุกขึ้นนั่งได้ทานข้าวได้เดินได้หายเลยแล้วเขาก็ตั้งมูลนิธิล็อกกี้ฟิลเลอร์จริงๆทำงานให้จริงๆธุรกิจเอาคนอื่นมาช่วยดูแลตัวเองเป็นเน้นเรื่องงานการกุศลสุขภาพแข็งแรงจนอายุยืน 80-90 เลยในเมืองไทยก็มาช่วยหลายอย่างนะขนาดโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยทุนตั้งต้นส่วนหนึ่งก็ได้จากมูลนิธิล็อกกี้ฟิลเลอร์เหมือนกันไปช่วยในแอฟริกาในอินเดียในอเมริกาใต้ไปช่วยทั่วโลกเลยนี่คือตัวอย่างเสื่อมลาภถ้าจะมองในแง่เสียใครๆก็มีโอกาสเสียแต่ว่าดีก็มีมันผสมกันอีกคนยุคใกล้หน่อยคือสตีฟจ็อบซีโอบริษัท Apple เนี่ยสตีฟจ็อบประสบความสำเร็จในชีวิตมากตั้งแต่ยังหนุ่มอายุ22เนี่ยสามารถคิดแมคอินทอสคิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Apple 2ออกมาสู่ตลาดโลกได้ไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อมาก็เป็นแมคอินทอสเป็นผู้นำตลาดเลยอายุแค่25เป็นมหาเศรษฐีรวยหลายพันล้านบาทแล้วเนี่ยแต่พอประสบความสำเร็จเร็วไปชื่อเสียงเกียรติยศมาหมดนะได้ลาภได้ยศเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทด้วยตั้งแต่อายุ20กว่านะแล้วก็มีคนชื่นชมยกย่องเก่งเหลือเกินอัจฉริยะเยอะแยะพร้อมทุกอย่างแต่พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยในดีมีเสียคือก้าวร้าวรู้สึกตัวเองเก่งตัวเองแน่อยู่ในบริษัทใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่าเดินอาดๆไปทั่วชี้คนนั้นชี้คนนี้เข้าปุ๊บเนี่ยแต่บริษัทก็ประสบความสำเร็จนะแต่เขากลายเป็นว่า CEO เป็นตัวป่วนเนี่ยแล้วคราวยุคประมาณ28-29ก็ไปเชิญผู้บริหารเป๊ปซี่มาช่วยเป็นผู้บริหารตัวเองหน่อยไปเชิญเข้ามานะเขาเห็นมันท้าทายเขาก็มาทำไปไม่กี่ปีปรากฏว่าสุดท้ายเห็นสตีฟจ็อบส์ทำปวดหัวเหลือเกินก็เลยเกลี้ยกล่อมให้กรรมการบริษัทลงมติปลดสตีฟจ็อบส์ออกจากบริษัท Appleแล้วลองคิดดูว่าบริษัทที่ตัวเองเป็นคนสร้างมานะแต่พอบริษัทใหญ่ขึ้นตัวเองก็มีการขายหุ้นออกไปตัวเองถือหุ้นใหญ่อยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นเกินครึ่งนะมันไม่ถึงครึ่งพอผู้บริหารที่ตัวเองเป็นคนไปเชิญเข้ามานะเขาเป็นผู้ใหญ่มีเครดิตมีประสบการณ์ที่ทุกคนเชื่อถือเขาสามารถเรียกกล่อมทุกคนให้เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลานี้เนี่ยสตีฟจ็อบส์เป็นปัญหาของบริษัทแล้วควรจะปลดสตีฟจ็อบส์ออกไปตัวเองถูกปลดจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยโดยคนที่ตัวเองไปเชิญเข้ามาเหมือนถูกทรยศหักหลังเนี่ยแล้วเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วทั้งสังคมเลยคนก็ลือวันนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกกลุ้มหมดทุกอย่างถ้าเป็นคนอื่นก็คงถอดใจเครียดหนักเนี่ยอาจจะช็อกเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้สตีฟจ็อบส์ก็อับอายขายหน้ามากเครียดมากเลยหลบไปแล้วก็ ไปโตเต๋อยู่พักหนึ่งแล้วก็ทำงานมูลนิธิบ้างอะไรบ้างแล้วก็สักพักเริ่มทำใจได้ก็ไปตั้งบริษัทใหม่เริ่มทำงานสร้างสรรค์ในแนวทางอื่นๆขึ้นมาใหม่พอผ่านไปประมาณสัก10กว่าปีบริษัทเกิดปัญหา Apple เนี่ยทำท่าจะไปไม่รอดจะเจ๊งเอาเขาต้องไปเชิญสตีฟจ็อบส์กลับมาเป็น CEO ใหม่แล้วเขาก็เอาประสบการณ์ที่เขาไปเจอโลกมาในช่วงนั้นน่ะมาฟื้นฟูบริษัทพักเดียวบริษัท Apple ฟื้นขึ้นมาเลยออกนวัตกรรมใหม่มี iPod นี่ใช่ไหมเป็น MP3 โอ้โหทำซะอะไรล่ะ Walkman ของ Sony เนี่ยฟุบไปเลยแล้วเขาเดี๋ยวก็ออก iPhone เล่นสโนว์เกียร์ซึมไปเลยเนี่ยเรียกว่าโค่นเจ้าตลาดได้หมดเลยเดี๋ยวก็ออก iPad อีกแล้วมีนวัตกรรมใหม่ออกมาตลอดเวลาจนกระทั่งทุกคนยอมรับว่าสตีฟจ็อบส์เก่งมากแค่มีข่าวว่าป่วยเนี่ยหุ้น Apple ตกเลยนะนิตยสารหลายฉบับยกย่องว่าเขาเป็น CEO ที่เยี่ยมที่สุดในรอบ100ปีของโลกเลยนะถึงขนาดนั้นกลับมาหมดถึงเวลานี้สตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาเคยเจอมาคืออะไรรู้ไหมเอ่ยคือเหตุการณ์ที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นนะเขาจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้พอเกิดเรื่องนั้นเนี่ยทำให้ตัวเองเข้าใจโลกมากขึ้นมีเวลาไปตั้งหลักเรียนรู้โลกแล้วเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงเนี่ยตอนนี้ Apple มีมูลค่าหุ้นของบริษัทแซง Microsoft ไปแล้วนะกลายเป็นบริษัท IT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่า IBM ใหญ่กว่าทุกบริษัทในแง่ของ Market Cap ของมูลค่าหุ้นสิ่งดีที่สุดในชีวิตของ Steve Jobs คือเหตุการณ์ที่ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างซึ่งควรจะเป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตใช่ไหมเอ่ยเราเห็นไหมว่าในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีสุดท้ายตัวขมวดคือความคิดของเราทุกอย่างเนี่ยเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาขมวดรวมอยู่ที่ความคิดของเราเราคิดไปในทางดีมันก็จะดีคิดในทางร้ายมันก็จะร้ายจูนปรับความคิดได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนไปคนที่พลาดคือเห็นเหตุการณ์มาเจอแล้วไปพร่ำเพ้อบ่นโชคชะตาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วกลุ้มแต่คนที่จะหลุดจากภาวะเครียดและประสบความสำเร็จคือคนที่มาสังเกตที่ใจตัวเองสังเกตความคิดตัวเองรู้เท่าทันตัวเองจะเปรียบแล้วเราเองเหมือนคนที่ขับเคลื่อนนาวาชีวิตเราแล่นเรือใบเนี่ยโต้คลื่นอยู่โต้กระแสลมคนที่ไม่เก่งมองผิดจะไปบ่นว่าทำไมลมไม่พัดทางนี้ฉันจะไปทางโน้นทำไมมันลมพัดสวนทางพัดไม่ตรงทางเป็นต้นแล้วก็นั่งกลุ้มนั่งเครียดแต่คนที่เก่งจะไม่นั่งบ่นกระแสลมเพราะบ่นไปแล้วมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นแต่จะใช้วิธีการจูนปรับใบเรือตัวเองลมพัดไปทางขวาเราปรับใบดีๆแล้วก็แล่นตัดกระแสลมไปได้นะเรื่องมากระทบชีวิตเราหลายๆอย่างเราคอนโทรลยากเพราะมันเกี่ยวพันกับเหตุปัจจัยภายนอกแต่ที่เราคอนโทรลได้คือคอนโทรลใจของเราความคิดของเราปรับมุมมองให้มองไปในทางสร้างสรรค์มองในทางบวกถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะหลุดจากภาวะเครียดได้สุขภาพจะดีขึ้นแล้วสามารถใช้ศักยภาพของเราเองในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี้คือวิธีการจัดการความเครียดที่ดีที่สุดเลยเจริญพร
2: กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตาให้ธรรมะทันธรรมให้เรากำจัดความเครียดได้อย่างดีเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการทันโลกทันธรรมหมดลงแล้วล่ะค่ะเราต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการตลอดมาและท่านผู้ชมท่านใดนะคะถ้าอยากจะติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางรายการเชิญที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่www.dmc.tv ค่ะวันนี้นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสิและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมียูคาจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนหล่าพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนจะจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกโดยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะ

าเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

สุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้ยืนเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

แม้ถึงแม่งฟังดังนั้นก็สำเทยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกข้ามเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาทางตาเปล่าเมื่อยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาเมื่อรักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบสาบสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มคร

ใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาน่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

่อนพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยอดจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่ในครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่า

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมปรมแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกท่องแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิด

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วผู้ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเ

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำ

รรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรดแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหงีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากทักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เฒ่าได้ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เฒ่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เฒ่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข2

ามนะครับบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรถีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั่นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยหยุดนะ

ุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตวิ

0: กองทัพไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
2: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ

0: ู้สุดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.กุลพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแม่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ิดว่าไม่ใช่ธุระหากสมควรทำก็ต้องทำการดำเนินปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดนั้นเป็นการถูกต้องแต่ถ้ามีงานอื่นนอกหน้าที่ที่สมควรจะทำด้วยก็ต้องทำจะนึกว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่นั้นไม่สมควรอย่างยิ่งทุกคนทุกฝ่ายควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งโดยหน้าที่และโดยความรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติตามโอกาสและความเหมาะสมไม่ควรเกี่ยงงอนกันเป็นอันขาดพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีแห่งปีลู

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากลทำหน้าที่ดำเนินการค่ะเช่นไม่มีที่กับเราวันนี้คุณประยุทธ์การบรรจงนะคะที่มาช่วยดูแลด้านที่หนึ่งให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอขอบคุณนะคะผู้ฟังรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราจะได้ติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้เราก็มาพบกันค่ะในวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะขอทักทายประการในภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะก็จะกลับไปดูคอมเมนต์ดูข้อความที่ส่งกันมาอยู่ก็เห็นมีแฟนรายการประจำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเหมือนจันทร์ปริธารัมนะคะทักทายสวัสดีตอนเช้านะคะกับรายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันนิสาสิริสำราญนะก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระสังนะคะคุณณรากรจินลำนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพุทธาสว่างศรีนะคะคุณเหมือนสุขล้อมจะทักทายกันตลอดเลยแล้วก็คุณสนานอัจฉริยรัมด้วยทั้งขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันณรงค์ผลเจริญนะคะก็นี่ก็ติดตามกันอยู่นะคะหลายท่านนะก็อาจจะทักทายกันไม่ครบทุกคนในช่วงนี้ต้องขอไปขอทักทายในภาพรวมกันแล้วกันด้วยขอบพระคุณนะคะกับแฟนรายการที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีทั้งแม่บุญเรียนที่รักด้วยแล้วก็แม่ประธานสำนักใจที่ต้องทักคู่กันนะคะคุณจันทร์ทองสุดด้วยนะคะทักทายในภาพรวมกันก่อนกันละกันบางท่านอาจไม่ทักทายกันทุกท่านต้องขออภัยนะเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนรายการค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในการติดตามข่าวสารนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะโอ้ฝนฟ้าคะนองดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนกันละกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์เอาไว้นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองจะมี160ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่บริเวณจังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะรวมต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-16องศาเซลเซียสค่ะรวมสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีฝนที่44ของพื้นที่เลยนะคะก็ฝนตกเยอะพอสมควรบุรีรัมย์ในเมืองก็ฝนตกทุกวันเลยนะต่างเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะช่วงนี้ก็อาจจะชุ่มฉ่ำนิดนึงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องราวของโรคที่มากับหน้าฝนนะคะดูแลกันนิดนึงเพราะอากาศน่าจะชื้นนะคะผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กหน้าที่จะดูแลเป็นพิเศษเนาะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางกันก่อนก็แล้วกันยิ่งนำข่าวที่ทางรัฐบาลนะมีเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องค่ะมหากรรมแก้หนี้ในเดือนที่ผ่านมานะคะมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จนะบอกว่ากว่า 1,000 รายนะคะก็ช่วยพี่น้องประชาชนลดภาระได้กว่า171ล้านบาทค่ะแล้วก็ปลดผู้ค้ำกยศ.นะคะ947รายซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวณฤดาเพื่อวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเลยค่ะในการที่จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะโดยการบูรณาการการทำงานกันในของทั้งกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะก็จะผ่านโครงการนี้เลยค่ะมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยก็เป็นงานที่จะเปิดโอกาสเนาะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ค่ะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งบางคนจากรัฐบาลก็ยังบ่อยนะคะว่าพ้นจากการจัดงานนะคะมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนะครั้งที่16ค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินการความร่วมมือในการแก้ไขในเรื่องของปัญหานี่ของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมในงานนะคะบอกว่ามีถึง 1,579 รายนะคะแล้วก็มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะ 1,232 รายค่ะแล้วสามารถที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จนะคะได้เนี่ยโอ้ 1,232 รายซึ่งเท่ากันก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละร้อยเลยนะคะก็ของผู้ที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าการดำเนินงานครั้งเนี้ยก็เป็นการครอบคลุมหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทจากก็เป็นการที่จะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ด้วยจะมีใครยังสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ได้ถึง947รายเป็นการช่วยลดภาระค่ะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าภายในงานเนี่ยยังมีการให้ประกันไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องค่ะรวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจรเลยค่ะลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและก็เพิ่มโอกาสในการที่จะกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลก็ถือว่าได้เดินหน้านะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าในเรื่องการลดภาระนี่ก็คือการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งค่ะสำหรับในเรื่องของมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและที่ทำผู้ประชาชนก็ถือว่าไปอีกกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพนะคะแล้วก็เสริมสภาพคล่องรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอกับทางวุฒิสภานะคะในเรื่องการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทค่ะรองรับในภารกิจเร่งด่วนย้ำนะคะใช้งบคุ้มค่านะคะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุชาวรกุลนายกรัฐมนตรีท่านก็เข้าร่วมกับประชุมวุฒิสภาครั้งที่27เนี่ยสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วแต่ท่านนายกก็เลยบอกว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลเนี่ยขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้นะคะก็คือตามที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะคะซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ของหน่วยงานรับงบประมาณบางรายรายการนะคะจำนวน1,328,065,100 บาทนะคะที่ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆค่ะรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆนะคะโดยการที่นำไปจัดทำร่างที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.มีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569นะคะอาทิเรื่องค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศค่ะ2รายการเงินลงทุนในทุกงบ
รายจ่ายนะคะอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกาศประกวดราคาหรือจะซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2559นะคะหรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องการยกเลิกหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2559นะคะในการจัดทำร่างพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้คำนึงเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณนะคะตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐค่ะการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนะคะรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้ค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนนะคะที่จะได้พิจารณาร่างพิจารณาโอนเงินโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความเห็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณนะคะและนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่านะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อค่ะกับท่านรองนายกอีกนิติกันมากในเรื่องการย้ำกับเรื่องพรก.กู้400,000,000,000บาทที่จำเป็นเลยค่ะที่ในเรื่องการฝากวิกฤตพลังงานหวังดึงเอกชนร่วมทุน PPP กู้เศรษฐกิจลั่นเลยค่ะว่าไทยยังรอไม่ได้นะคะหลังศาลเตรียมวินิจฉัยกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านจะเปิดเผยถึงการแถลงร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันเราตีวิกฤตสองวิกฤตค่ะจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเมื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและการชะลอผลกระทบวิกฤตนะคะซึ่งท่านรองนายกเอ็นดีก็ยังย้ำว่าส่วนการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกมุ่นค่ะแล้วก็ยึดหลักวินัยการคลังนะคะพร้อมมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสค่ะงานใหญ่ก็จะมีการเร่งงบลงทุนค่ะโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศค่ะรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งท่านรองนายกอิติก็ยังบอกนะคะว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องเร่งดำเนินการใน3เรื่องก็คือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเป็นผ่านพลังงานแล้วก็ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนเนี่ยส่วนกรณี3ในวันจะมีคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทวันที่9ตุลาคมนี้อาจารย์นิวเอ็นติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการ3และในวันที่จะมีการพิจารณาค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนค่ะโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลนั้นเรามีความจำเป็นค่ะที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจนะคะเพราะวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากก็มันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วเนี่ยแต่ตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะและยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามจะจบอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆคือโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปเยอะนะรวมกันก็ถูกทำลายไปมากฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินยังคงสูงอยู่นะขณะนี้ค่ะเราได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่กรณีที่คำนี้ใช้ของสารมันเป็นคนต่อรัฐบาลนะคะท่านยองนายกเอ็นดีก็เลยบอกว่าวันนี้เราต้องใช้ทุกภาคส่วนกันและเป็นสิ่ง
ที่สำคัญดังนั้นท่านตอนนี้อิติยังคิดว่าแผนที่เราดำเนินการอยู่ก็คือพยายามนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยมาร่วมลงทุนค่ะซึ่งก็การเปลี่ยนผ่านอย่างไรเราก็ต้องมีเรียกว่าต้องมีเอกชนนั้นเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะคะเราจึงจับมือกับเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจนะคะหรือว่ากรอ.ซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าวันนี้ประเทศไทยของเรานั้นจะรอให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้แต่หากรอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นอ่อนแอนะคะแล้วก็หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องนำเข้าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากค่ะส่วนวันนี้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะได้ส่งเข้าคณะกรรมการการกรองของกระทรวงการคลังแล้วหรือไม่ท่านอนุติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้นะคะได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าโซลาร์เซลล์ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีแสงแดดยังร้อนอยู่นะคะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งค่ะที่จะเข้าข่ายนะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานรถยนต์นี้มาใช้รถยนต์ใช้เรียกว่าไบโอดีเซลเนี่ยใช้พลังงานชีวมวลชีวภาพนะแล้วก็ผลรายได้ก็จะทำให้ภาคเกษตรกรนั้นมีรายได้ดีขึ้นซึ่งท่านนายกเอติก็ยืนยันว่าเรื่องของประกอบกู้เงินเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะประคับประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตนะคะก็หยิบได้จากโครงการใช้เงินรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้นี่ก็มีการเบิกจ่ายนะตัวเลขในแค่ 50,000 กว่าล้านบาทนะส่วนงบประมาณที่จะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงมีความจำเป็นนะคะเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้บัญชีเดินสะพานนั้นขาดดุลค่ะเอามาติดตามกันต่อที่ทางรัฐบาลก็จะเริ่มใช้ในเรื่องของเรียกว่าทัฟฟี่ฟองโดรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนนะคะบอกว่าแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวเขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะหรือว่าดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดาระทองสวัยเกินค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกยืนยันเปิดเผยนะถึงกับขึ้นหน้าในระดับบริการภาครัฐเนื้อสู่ยุคดิจิทัลว่าก็จะงานนี้กำลังเร่งพัฒนานะคะเรียกว่าระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองโดร่วมกับกระทรวงการอุตสาหกรรมวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เพื่อเป็นการเปิดช่องทางเนาะร้องทุกข์นะและช่วยติดตามความเดือดร้อนจากพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดว่านะจะเปิดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบเลยค่ะภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะไม่จะเป็นในเรื่องของปัญหาความหนักน้ำด้านค่าแรงนะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลือกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงของเศรษฐกิจผันผวนนะคะเพื่อให้การกองทุกนั้นง่ายขึ้นนะแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังย้ำนะว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยนะแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมค่ะถึงแรงงานในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะและช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าการนำนี้มาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยในการให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานไทยทุกคนนะคะยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ค่ะส่วนกลางค่ะซึ่งมาติดตามในเรื่องของกรณีที่การสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานสำนักงานถึงมากทั้งท่านนายกก็ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะบอกว่าในส่วนของกรณีนี้ค่ะคือทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2518มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแล้วก็จะทำรายงานเสนอภายใน30วันค่ะแล้วก็รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะซึ่งวันที่กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาววัชดาธนาจรีแต่ก็สุขประจำสำนักนายกแต่ก็สุขประจำสำนักนายกต้นตีก็จะเปิดเผยนะว่าท่านอนุชิตชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกว่าการกระทรวงมหาดไทยเธอได้กำชับเลยนะให้มีการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบมันอยู่ข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสค่ะ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องให้ผลการตรวจสอบนั้นสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนนะคะร้องในนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลพิการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบอาการพิการสืบสวนนะคะจริงอย่างเข้มข้นนะคะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะตรวจสอบข้อมูลทุกมิตินะคะแล้วก็อาจจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะโดยมีนายประกรณ์ นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการนะคะก็ทำหน้าที่ค่ะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจะทำรายงานเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนับภายใน30วันนับแต่วันนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะซึ่งรัฐบาลก็ย้ำเนี่ยค่ะให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะในทุกขั้นตอนสามารถที่จะตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนด้วยถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยค่ะในการระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลที่ระดับยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะคะมาติดตามนะคะอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะคะเป็นข่าวของทางพม.นะคะเขาบอกว่ามีการพลิกโฉมสวัสดิการสังคมพม.เขาจะมีการเปิดตัวระบบพม.แคร์นะคะก็คือยื่นขอเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านมือถือคลิกเดียวจบนะเป็นอย่างไรมาติดตามกับท่านนิกรสงกรานต์กันนะดีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงหรือว่าอารมณ์ดีพม.กันก็เป็นประธานเติมน้องโครงการกับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนเนี่ยสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายนะเพื่อช่วยให้คนนี้ที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นและก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพม.แคร์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้การคัดกรองนั้นมันยังขึ้นโปร่งใสและก็ส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะในสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยส่วนพม.เนี่ยมีการพัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองนะคะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะภายใต้ชื่อสาพม.แคร์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็ถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะอีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยเชื่อมโยงและบริการข้อการข้อมูลกับระบบพม. Smart แล้วก็ MSO Logbook ของกระทรวงพม.แล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและก็ทางรัฐด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะตั้งแต่การยื่นคำขอนะคะการพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมนะไปจนถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะขณะการนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะทางนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยื่นคำขอคือว่ายิ่ง ขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเลยนะคะผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะโดยเขาจะบอกว่าเริ่มบริการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยนะนะก็จะมีเรื่องการสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะคะ2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนค่ะ3เงินอุดหนุน

เงินสงเคราะห์ครอบครัว 4. เงินสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ 5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและ 6. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะหากท่านนั้นไม่ถนัดน้อยในการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขออย่าได้กังวลนะคะเพราะว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศนะเข้าไปค่ะช่วยในความสะดวกและสอนวิธีการใช้งานถึงบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือช่องทางเดิมคือติดต่อผ่านหน่วยงานที่อยู่ห้องนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้าถึงสิทธิการได้อย่างทั่วถึงค่ะทางด้านของนายกันตะพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดพม.ก็เปิดเผยแล้วนะว่าระบบพม.แคร์เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายเดือนนะคะที่เชื่อมที่เคยเชื่อมเนาะกับระบบMSO ล็อกบุ๊กของพม.เหลือไม่เกิน10วันทำการจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะพิจารณาคำขอนี่เป็นเดือนเลยนะซึ่งกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความชัดเจนการเข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยโดยจะใช้เวลาพิจารณาคำขอนั้นไม่เกิน15วันนะเมื่อถามถึงนะคะที่ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเข้าไปถึงสิทธิการอีกมากแค่ไหนนั้นท่านกันตะพงษ์ก็เลยบอกว่าไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธเลยว่ายังมีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นซึ่งขณะนี้ค่ะทางพม.ในพื้นที่น่ะก็ได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงหรือว่าเข้าไปหาเข้าไปดูไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มันครอบคลุมได้ถึงมากที่สุดกันที่เรื่องราวข่าวสารในสัญญาที่เรามาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดลำกันนะคะสำหรับนะคะข่าวในพื้นที่จังหวัดลำเดี๋ยวขอนำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะให้ได้รับฟังก่อนก็แล้วกันเมื่อวานเข้าไปอ่านข้อความนะคะก็มีคุณมนัญญาม่องหยงก็ส่งข้อความข่าวสำคัญมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์ให้แฟนรายการได้ติดตามกันกับทางวัดป่ารุ่งอรุณการตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองเลยรำก็ขอเชิญศิษยานุศิษย์นะคะผู้สานสิทธิชนร่วมพิธีต้อนรับและฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานแต่งตั้งให้พระครูสุนทรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธ์นะคะเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณอยู่ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธ์นะคะในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2559ค่ะเวลา 9:00 น.ณวัดณอุโบสถวัดป่ารุ่งอรุณนะคะตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เชิญนะคะชวนศิษยานุศิษย์ผู้สัตว์สาธุชนร่วมพิธีนะคะแล้วก็ร่วมออกดงทานในงานทั่วกันด้วยนะคะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากคุณมนัญญาม่องสมบูรณ์ต้องขอบพระคุณค่ะสำหรับแฟนรายการท่านใดที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาเนาะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงถัดไปก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราอ่านข่าวแล้วพยายามคือจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ค่อยได้ดูข้อความบรรยากาศเท่าไหร่นะอ่ะมาติดตามข่าวสารนะกันก่อนเลยนะเพราะว่าล่วงเลยเวลามาพอสมควรก็มีข่าวเยอะอยู่นะคะก็ขอบพระคุณจริงๆนะกับข่าวสารที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามานะเพราะเหลือบตัวพี่ดูปั๊บเนี่ยเราจะสับสนนิดนึงกับเรื่องข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันนะอาจจะเราก็รันไล่บรรทัดอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาก็จะประชาสัมพันธ์ให้กันละกันนะต้องขอบพระคุณจริงๆกับการติดตามรายการแล้วก็ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาในพื้นที่เนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องราวนี้นะก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการกำชับนายอำเภอนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในชานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะมีพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสหรือว่าถูกหลอกลวงในกระบวนการสอบจุฬาการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ6กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมผู้นำร่วมสายการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายปิยะปิตนาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เรียกประชุมในอำเภอนะคะแล้วก็ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หากมีประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตและก็การสอบแข่งขันเพื่อประโยชน์บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท้องถิ่นจังหวัดนะคะแล้วก็ในอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกแห่งค่ะที่เข้าร่วมรับฟังนะคะท่านผู้ว่านะก็มีการพูดในที่ประชุมว่าทางจังหวัดเมืองของเรานั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล
ประทบนะคะจากการจดิตการสอบบรรจุข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะหากพบว่านะว่ามีข้าราชการหน่วยใดเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบขาดจากกระบวนการทุจริตในการสอบหรือว่าถูกหลอกให้จ่ายเงินหรือผู้ที่ทราบเรื่องของบอสเองของกระบวนการทุจริตสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าแจ้งบอสเองได้เลยค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะคะหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์นะด้วยจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับนะคะอันนี้หรือว่าร้องทุกข์ผ่านสายด่วนนะ1567หรือว่าหากไม่สะดวกก็สามารถส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกช่องทางหนึ่งนะซึ่งบอกว่าจากการตรวจสอบนะณวันที่6กรกฎาคม2569ในส่วนของที่ทำการปกครองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งยังไม่รับรายงานว่ามีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์เช่นเดียวกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งก็ยังไม่ได้ปรากฏนะคะว่ามีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีนะคะจึงมีปรากฏทางสื่อว่าจังหวัดรังนั้นเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะก็บอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะอ่ะท่านใดนะมีความคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งตามช่องทางต่างๆได้นะคะที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอเจอขบวนการนั้นมันถ้าเราไปเจอขบวนการเรื่องการหลอกลวงนะทุจริตในการสอบนะเราต้องอิไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งบอสเซได้ในสถานที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่การจังหวัดนะซึ่งบางท่านก็กลัวว่าเออไปแจ้งนี่เราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้นะบอกเลยว่าจะมีการปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สายด่วนค่ะโทรสายด่วนไปเลย1567นะคะหรือว่าส่งไปที่นี่ส่งทะเบียนได้ไหมมีหลายช่องทางนะที่ท่านจะสามารถช่วยและหลายๆท่านที่อาจจะตกเป็นเหยื่อนะเข้าใจอยู่ค่ะหลายๆท่านก็อยากที่จะเข้าสู่การรับราชการเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเออยังไงก็ยังมีพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะที่จะมาหลอกลวงเราอย่างเงี้ยถ้าหากท่านคิดว่าท่านอยู่อาจจะถูกหลอกที่จะแจ้งนำหน่วยงานภาครัฐไปได้นะคะอ่ะมาติดตามกันต่อจากทางอำเภอว่าราชการเอ๊ะบอกว่าเปิดยุทธการนะคะ Operation 90 Day เนี่ยกวาดล้างยาเสพติดวันแรกนะเขาบอกว่าอะไรวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์เนี่ยนายอำเภอว่าราชการที่ไปเปิดปฏิบัติการนะโอเปอเรชั่น90วันหรือว่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอำเภอว่าราชที่หอประชุมอำเภอว่าราชค่ะโดยมีการบูรณาการกำลังนะจากทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสภ.ห้วยราชในหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าชรบ.แล้วก็มีทั้งหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุดห้วยราชนะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนะสร้างชุมชนสีขาวปลดยาเสพติดค่ะซึ่งก็มีการปล่อยแถวกันเป็นตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงวันแรกของการปฏิบัติการนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทันทีเลยค่ะโดยสามารถเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้กระทำผิดในตำบลห้วยราชได้ถึง3เป้าหมายหลักนะเป้าหมายที่1นะก็ตรวจสอบบ้านพักผู้ต้องสงสัยนะก็บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยนั้น2รายตรวจผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนะยึดของกลางยาบ้า2เม็ดก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเป้าหมายที่2บอกว่าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย1รายนะผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะพบยึดพร้อมยึดของกลางยาบ้าอีก2เม็ดนะส่งตำรวจสืบสวนดำเนินการต่อค่ะเป้าหมายที่3เป็นการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยนี่2รายบอกว่าผลตรวจพบสารเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อส่งบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อราชนะตามนโยบายเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งท่านอำเภอก็ย้ำชัดเลยค่ะท่านเมย์ท่านอำเภอเมื่อราชเนี่ยย้ำเลยว่าในเรื่องปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยจะดำเนินการเชิงรุกอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยาวนะคะ90วันเลยนะเพื่อกดรากถอนโคนปัญหายาเสพติดและคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่นั้นเนี่ยท่านใดสามารถแจ้งเบาะแสเนี่ยประธานท่านหนึ่งเลยจะได้มีการกวาดล้างกันในเรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญเนาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กเยาวชนนั้นอาจจะไปลองแล้วก็ติดกันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกว่าอะไรมีการค
คุ้มครองคุ้มป้องกันนะให้น้องๆเยาวชนของเรานั้นได้ห่างไกลยาเสพติดนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการกวาดล้างได้สำเร็จนะคะดังนั้นเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันในการปราบปรามยาเสพติดนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับทางโครงการชมประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมนะประชุมคณะกรรมการแต่งกองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากว่ามีและหลักปรัชญาของสีพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะซึ่งเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะที่ศูนย์บริการจังหวัดชั้น2สถานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนายรัฐมนตรีผมด้วยการโครงการชุมชนบุรีรัมย์ยืนยันว่าหมายให้กับนายนาวินเปียงคุณช่วยแก้หัวหน้าฝ่ายสุนาร์รัศดรที่3และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่งกองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระองค์นี้และกับปัญญาสกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยโดยมีนายกฤษณ์สมจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็มีคนนี้ถือว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากแม่เมย์รวมถึงหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยนะคะด้วยมีกระบวนการวางแผนที่เน้นการบริการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะที่ประชุมได้ร่วมกับวินาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2559ถึง2571หรือว่า Rolling Plan นะจุดนี้เป้าหมายให้สอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนระดับอำเภอและระดับตำบลค่ะตามข้อมูลการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระองค์ในงานสิ่งพื้นที่ของสำนักงานกปร.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะสำหรับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการบริการความมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระองค์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงในยั่งยืนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะไปดูที่หน่วยงานปปช.บุรีรัมย์กันบ้างอันนี้ก็บอกว่าได้มีการไปจัดอบรมภาคประชาชนการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเสริมบทบาทเครือข่ายร่วมสร้างสังคมสุจริตซึ่งเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศาลาประชาคมบ้านดอนตูมนะหมู่ที่7ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในอดุลมณีผู้ในข้างสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็พยายามมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ค่ะแก่ผู้แทนภาคประชาชนนะคะในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเป็นส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้หัวข้อนะคะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานปปช.ค่ะซึ่งในการจัดการครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อเป็นเพื่อสร้างความรู้นะคะความเรื่องความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตนะคะพร้อมทั้งส่งสร้างบทบาทของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมนะคะเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมนั้นซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่บ้านดอนตูมนะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถที่จะนำความรู้นั้นไปขยายผลสู่ครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเพื่อปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเดินหน้านะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสนะคะยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันฉับป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนเนี่ยมาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วกันนะคะเป็นข่าวที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาติดตามโครงการสร้างสรรค์ยกระดับศิลปะสู่เวทีนานาชาติค่ะดูวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนางเกศรกำเนิดเพชรนะคะผู้ในการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการอุดหนุนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและโครงการอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมอุปกรณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำศิลปะการแสดงและยกระดับไปสู่เวทีนานาชาติประจำปีมา2019รวมถึงบุคลากรสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยข้อแรกนะกิจกรรมแรกก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปกรรมบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมจัดโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่
ห้องประชุมสิวาลัยสวนธรรมอีสานใต้นะคะสองก็เป็นการติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมศูนย์นาฏกรรมร่วมสมัยในพื้นที่อีสานใต้นะคะดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธรยอดดำเนินณห้องปฏิบัตินาฏศิลป์อาคาร14มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงานในการนี้ค่ะนางสาวจิตสุภาเมืองยงนักธรรมจากมหาวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับคณะพร้อมด้วยคณะตอนนี้รายการในสังกัดนะคะร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะคณะวิทยาครั้งนี้นะคะไม่มีเพียงการติดตามผลสำเร็จของโครงการเท่านั้นนะแต่ยังเป็นโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดเมืองให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอันจะนำก็อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยส่งเสริมสกิลสร้างสรรค์ในระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการหมู่ก่อนแล้วแจ้งในวันนี้นะคะสำหรับในช่วงท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับนะผู้ติดตามรับฟังรายการนาบกาและแจ้งทุกท่านเลยค่ะไม่จะเป็นการติดตามผ่านทางคลื่นของสวทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 นี่เองนะคะแล้วก็ท่านใดที่ติดตามทาง Facebook Fanpage นั้นต้องขอบพระคุณมีอย่างสูงอาจจะยังไม่ได้อ่านข้อความใครเท่าไหร่ในเวลาเหลือน้อยเลยนั้นถ้าอาจจะคงจะไม่เพียงพอนะก็ยังทักทายในภาพรวมกันอยู่นะเดี๋ยวกลับไปจะไปติดตามกันแล้วกันว่ามีท่านใดทักทายกันมาเพิ่มเติมอะไรจากนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปอย่างสูงนะคะผู้แม่ของกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะที่รับสัญญาณตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะเพราะจะได้ติดตามข่าวสารกันตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ข่าวส่วนกลางจนถึงบ้านเราด้วยเนาะแล้วก็ขอบพระคุณมีอย่างสูงใหญ่เจ้าของสถานีทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณในการบอกต่อเราแจ้งค่ะท่านนี้ค่ะดิฉันเบลดิงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไว้ในโอกาสหน้ากับรายการบอกต่อเราแจ้งงานตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุลาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์ยิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจ